0: ลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: อินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมเพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเดินครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกันกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอบเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอน และเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
8: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทยเซิร์ช จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ SkyCon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโ ดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเครต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ 6-2 และ 2-2 ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โกริชานี่ 6-2 ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกอนันต์นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
1: วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซาย ซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนินโยยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับผม
20: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนิโยนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร

0: 080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะ

0: ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้ที

少嘞怕辣拼命发洗脱，少嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

0: สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: บ้านเก็บเงินปลายทาง0916840475 0916840475นี่เบอร์เก่าก็โทษได้คือเก่าเด้อนะอันนี้เบอร์ใหม่เบอร์ปัจจุบันนะคะ0438401220 0438401220นะคะพี่น้องจ้า
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อไว้ยังไงอีแม
1: ่นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: สิบไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าสิบไร
1: จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าอย่าพอ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีล่ะจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังสิแม่ค่ะมันเจอมันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ
1: ่จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ำข้าวเจ้ามืดแต่ว่ามันกับบ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันนะลอกกันได้อย่างที่บอกแม่มาถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดเนี่ยมีนู่หิ้วมิงมีโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะว่าที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่จะคล้องก็เลยไปซื้อมาใส่ลองเมืองกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีมั้ยค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือข้าเจ้าเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จระซีหาสอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาจระซีหากระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเรคุเรใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะคล้องซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกค่ะ
0: มัน
1: ต้นม
0: ัน
1: ก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามมั้ยค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โหได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรนึงได้ประมาณจักโล
1: ได้ถ้าเรา6 700กิโลจังสิแม่จ๋าต่อไรจังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณ6 700กิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมาใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้หลายประมาณเป็นตันพุ่นล่ะค่ะ
0: โหได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: แล้วดินที่แม่เคยว่ามันแข็งๆใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามมั้ยค่ะ
0: ครับแม่มีแม่ยางลงให้ลงหน้าดินมันลม
1: อยู่จ้ะลมจ้ะ
0: แต่กี้มันแข็งสํา
1: จ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาดนี่ถือองค์ถือใจยังสิยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดคืออีแม่นี่บ่ความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังคักๆกันให้แม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขีดกระเดือนก็มีบัดที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้าน
0: ี่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจริงสิเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้าเยี่ยมจริงสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมีเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: อุกเดอุกเดปลูกเข้าก็บ่ได้ปลูกพืชให้ก็บ่ดีผลหมากลากไม้น่วยกะคอรอแค่แลมีแต่นี่มีแต่สินอุกอุกอุก
0: สิมานางอุกยังอยู่เนี่ยบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาบอกเขาพากันใส่โซเล่เงินแตกอยู่ตึมตึมอยู่โซเล่เงินฉีดเขาก็เขียวไว้ฉีดพักก็เขียวท่านใจฉีดพืชให้ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดีดีผู้ใดผู้ใดใส่แล้วก็พากันเงินโซเล่เงินโซเล่เงินสนใจโทร043840122
2: อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

จากแฟนเป็นหมู่คิดได้จังใดนะพี่น้องค่ะผู้ใดนะสิทำใจได้เร็วไวปานนั้นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะบ่าวสอนสินชัยนะอีแม่เพิ่มเติมเข้ามานะม่วนเพลงนี้เราว่าฟังยามใดก็ม่วนคือเก่านะคะพี่น้องค่ะคันฟังเพลงม่วนก็แสดงว่าเฮามีความสุขได้แม่นะคันฟังเพลงบ่ม่วนติว้ายพุ่นนะพี่น้องค่ะแลนเขาป่าพุ่นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะก็ว่ากันไปนะฝากค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน่ะอาจทุกพื้นที่เลยนะทุกจังหวัดเลยนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะเพลงเก่าแนใหม่นำนะบางเทื่อก็ตามคำขอบางเทื่อก็เปิดตามใจดีเจนะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็เลือกมามวลๆคือกันกับสินค้าเฮาล่ะนะก็แต่ละอย่างแต่ละแนวนะนำฝากอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะนะผู้นี้ก็ถืออันนี้นะผู้นี้ก็ถือกันนี่ยังสิเด้มันบ่ล่ะคนเฮาถาดบ่คือกันตั้งแต่กรุ๊ปเลือดก็ยังคนละกรุ๊ปเนาะพี่น้องค่ะบางคนก็กินเนี่ยเส้นทีบางคนก็กินห้อมดีอย่างกะว่าไปนะแต่ว่าขายดีคือเก่านะคะอีพ่ออีแม่นะก็ขอบบุญขอบคุณแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรของเฮาอันนี้พืชนี่กินได้ทุกพืชเด้อพี่น้องเด้อโซเลพลัสนี่ถือทุกพืชว่าแต่ว่าลงขี้ดินขันมีน้ำงามโหลดเข้าเฮาพืชเฮานะพี่น้องจ๋าอยู่ไกลปันได้เพิ่นก็โทรสั่งเด้นะขอบคุณย้อนหลังแล้วก็ขอบคุณไปหน้าผู้อีพ่ออีแม่กำลังจะยกโทรศัพท์มาหาสาวบางปู่เนี่ยนะกำลังจะยกโทรศัพท์มาโทรสั่งนี่ขอบคุณคือเก่านะคะ0438401222นะคะ0438401222โทรมานะพี่น้องค่ะอยากได้ไหนก็โทรมาหรือว่าโทรมาขอเพลงก็ได้หรือว่าจะเข้ามานะบริษัทบุญจันทร์เลยก็ได้นะคะร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไสกาฬสินธุ์เฮาเลยก็ได้นะคะยินดีต้อนรับนะถ้าอยู่ไกลก็ซื้อตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะเพราะว่าตอนนี้สาวบางปูกระลิงไล่การหลายจังหวัดอยู่นะคะอีพ่ออีแม่เนี่ยผู้เพิ่นเคยใส่เพิ่นก็จะใส่ตลอดนั่นล่ะนาโซเลพลัสกระสอบเหลืองเนี่ยพี่น้องคะกระสอบละหา10กิโลนามาตรฐานนะคะผู้ใดอันอยู่ใกล้ร้านค้าเพิ่นก็จะไปซื้อดูแน่ผู้ใดบ่อยู่ใกล้ก็โทรมาล่ะครับเอาเป็นว่าเฮาส่งให้ทุกหม่องทุกบ่อนนะคะราคาไม่แพงว่าแท้คันเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีนี่แห้งคักพี่น้องคันจังหน้าปีงสิเฮาไปว่าล่องพื้นท่านนี่ก็ดีเด้พี่น้อง 100% ผู้เด้ได้ผลนะคันเฮาว่าล่องพื้นท่านได้เนี่ยนะคะเพราะว่าโซเลพลัสเนี่ยมีถาดอาหารนี่หลายอย่างหลายแนวนะ6คุมพลังผู้แม่พี่น้องนะพลังที่1ก็อะมิโนนะพลังที่2ก็ฮิวมิกพลังที่3ก็ฟุ่นวิกนะพลังที่4ก็ถาดอาหารร่องเสริมนะแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะคะหรือว่าจะเป็นไตรโคเดอร์มานะเฮาเติมเข้าไปให้อีกด้วยไตรโคเดอร์มานี่ไปกําจัดเชื้อราอยู่ในดินนะคันดินเป็นรามันก็จะเป็นขาวๆมันก็จะมาแพร่ระบาดฮอดต้นข้าวต้นพืชเฮาพี่เด้พี่น้องคันข้าวเป็นเชื้อรามันก็บ่งามเด้เนาะใบแดงเฮี้ยนเฮี้ยนอยู่บ่สูงบ่ใหญ่นําเพิ่นจักเทื่อแคะแกนอยู่หั่นล่ะว่าซั่นเอาโซเลพลัดไปใส่โลดพี่น้องจ้าสัตว์ดงดงขึ้นนั่นแล้วนะคะต้นเขียวนะเขียวงามเขียวโดนนะเขียวทนเขียวไหวพร้อมนะคะพี่น้องก่อนี่ป๊าดก่อบักใหญ่สะอ่อนเด้สะอ่อนอีหลีพี่น้องคะผู้ใดเพิ่นเอาไปใส่เนี่ยต้นเข่าแม่มางามคักงามแน่แท้ก่อนึงต่างว่า10 20ต้นผลแม่มันแตกก่อออกมาเอ้ยหลายคักกว่านั้นพูดแล้วคันเพิ่นนั่นประสิทธิภาพเพิ่นใส่ได้อย่างเต็มที่เนาะพี่น้องโซเลพลัสนะคะเนี่ย550บาทนะผสมเคมีนะจะเป็นเคมีอีพ่ออีแม่เองมีอยู่ใต้ตารางเฮือนอยู่แล้วสิก็ได้ผสมได้ทุกยี่ห้อนะถ้าบ่มีเคมีก็มาเอาน้ำลานเฮาหมดเลยทุกอย่างแห้งคักจัดไว้ให้เป็นชุดพอแห้งนะพี่น้องคะสอบถามได้สั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากไว้น้ำแน่จักหน่อยนะสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะอันนี้เป็นปุ๋ยท่าหนาอย่างเด้ออีพ่ออีแม่พะกะโทษสั่งซื้อคือกันสั่งซื้อดีคือกันนะซื้อไปผู้ละ2ขวด3ขวดนะผู้ละ4ขวด5ขวดนะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสั่งไปร้านละลัง2ลังผู้ใดพี่น้อง
นะปุ๋ยทาหน้ายางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะพี่น้องได้นำยางหลายก็ขายได้เงินหลายล่ะนะทุกอย่างเฮาเอาหลายสู่นะคะพี่น้องเฮ็ดหยังก็อยากได้กำไรเบิดนั่นล่ะแม่นบ่ล่ะเออตั้งแต่อันเนี่ยร้านค้าร้านขายทุกอย่างเพิ่นก็ยังอยากได้กำไรก็สั่นสิขายเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเฮ็ดหน้าก็ต้องขายข้าวได้หลายเฮ็ดให้อย่างสวนอย่างพาราอย่างต่างเนาะอาโทรมาโหลดค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะทุกสินค้าของทีมงานบริษัทบุญจันทร์นะคะพี่น้องค่ะ043-840-122 043-840-122ค่ะ

ทั้งคนหนุ่มคนสาวอีกพ่อลุงแม่ป้าจำไว้ใส่หัวเทียนหลงแม่ขอเปิดตัวให้พี่น้องได้รับหูคุณค่าดีเหลือหลายสมุนไพรตัวเดิม

0: มข้นกว่าเดิมรวมสมุนไพร33ชนิดในขวดเดียวเทียนหลงแมกเทียนหลงแมกสอบถามเพิ่มเติมโทร0438401222ย้ำครับ0438401222
1: เทียนหลงแม็กว่าสันพี่น้องค่ะสมุนไพร33อย่างเด้ออีพ่ออีแม่พี่ปานาน่าซื้อกินค่ะดูแลสุขภาพร่างกายอย่าให้ไข้อย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่มันยากมันลำบากลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะเทียนหลงแม็กนะคะหรือว่าสินค้าของเฮาทุกอย่างนะขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่อนะพอโทรมาหลังไม้เนาะอีพ่อท่องศูนย์แม่เสาหน้าหน้าถมทองทางบ้านโคกประสิทธิ์นะคะฟังแล้วอยากซ้ายอยากใส่ทรงบ่นั่งว่าซั่นโซเลพัดทรงตัวพ่อจ๋าคองใช่ทรงเลยมือนี้นะคะเอามาทรงพ่อมือนี้เลยเด้อว่าซั่นสั่งมา2สอบนะคะขอบบุญขอบคุณหลายนะคะสำหรับคุณพ่อนะเอาไปใส่แล้วคันมันงามอีพ่อจ๋าบอกพี่น้องหน้าข้างกันนำเด้อนะถ้าอีพ่อมีถ้าอีพ่อมีเคมีอยู่แล้ว1สอบจังสิเอาโซเลพัดไปผสมเลยนะไปผสมโคเล่ใส่กันให้มันได้ปุ๋ย3กระสอบเฮากับไปวานได้5ถึง6ไร่นะพี่น้องจ๊ะขอบบุญขอบคุณหลายนะคะบ่ผิดหวังแน่นอนนะถ้าซื้อโซเลพลัสไปใส่นอพอลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลงได้เยอะเลยนะคะอันดับแรกๆเพื่อก็จะสร้างซื้อไปผู้ละ2สอบ3สอบ4สอบ5สอบนี่ละนะปีรุ่นมานี่ใส่โซเลพลัสเบิดหน้าเลยว่าสั่นเพิ่นว่าขอบคุณหลายนะคะอีพ่อจ๋านะรอรับได้เลยนะคะถ้าเวลาน้องๆเขาไปส่งเขาก็จะโทรหานะคะพี่น้องยุไก่ยุไก่ก็โทรมาได้คือเก่านะคะพี่น้องคะสำหรับสินค้าของเราส่งได้ทุกที่นะคะแล้วก็เพลงเมื่อกี้นะคะของฝากจากแม่ว่าสันนาคินอดอีแม่อีแม่สตัวนะพี่น้องคะจักไว้อย่างแนวอยู่ในเพลงนี่มีเบอร์สุอันแนวอยู่แนวกินบานเฮาพี่น้องบอกว่านะคะก็อยากกินได้เพิ่นว่าตัวนะฝากต้อนรับทุกท่านนั่นล่ะนะแล้วก็เพลงเพิ่นขอมาอีกเพลงหนึ่งเด้อนะพี่น้องข้างบ้านน้องไฮหมู่8บ่น้องไฮหมู่8โคกสมบูรณ์เนาะสาวบางปู่เคยเอาเทียนหลงหรือว่าเคยเอาหยังไปส่งเล่าอยู่ได้อีพอบอกฝนมาตกทางบ้านน้องไฮแน่สาวบางปู่เอ้ยว่าซั่นบ่ทันได้มีน้ําว่านปุ๋ยว่าซั่นบางมองหน้าโคกมันก็อาจจะยังบ่ทันได้โฮงนะพี่น้องค่ะคันโคกอีหลีได้นาหน้าดินไส้แม่มันอาจจะห่งซาจักหน่อยนาใจเย็นเด้อนาทุยอดหยาค่ะอดเข่าว่าสันตัวพี่น้องทางบ้านน้องไฮโคกสมบูรณ์กาลสินนะคะพี่น้องเมื่อวานอีแม่เราก็สั่งอันสั่งปุ๋ยไปเด้อีแม่บ้านคำพลทองนาขอบบุญขอบคุณนั่นล่ะค่ะนาฟังได้ทุกที่นาบางท่านก็อาจจะบ่อยากออกหน้าไม่นากะโทรมาหลังไม่ได้คือเก่านาบางท่านก็ออกหน้าไม่แต่ว่าก็อยากให้ออกหน้าไม่ล่ะนะคะพี่น้องค่ะกะโทรมาโหลดแน่เนาะ0438401222 0438401222นะคะสำหรับเบอร์โทรของเรานะคะโทรสั่งซื้อสินค้านะคะพี่น้องคะตอนนี้ปุ๋ยที่กำลังขายดีก็คือโซเลพลัสนะคะแล้วก็เป็นชุดที่ขายดีก็คือชุดโซเลเทอร์โบนะคะพี่น้องชุดโซเลเทอร์โบเนี่ยนะคะมันก็จะมีนะปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยเคมีโซเลสูตรสูงกระสอบสีชมพูเด้อสูตร2786อันนี้ปุ๋ยทุกเม็ดบ่มีขี้ลักเงียเจือปนบ่มีขี้ดินขี้ดอนบ่มีขี้หินเจือปนนะพี่น้องครับเป็นปุ๋ยสูตรสูงนะถ้าเอาผสมกันกับโซเลพลัส2กระสอบจะได้ปุ๋ย3กระสอบหว่านได้6ไร่นะพี่น้องค่ะ 2,000 หน่อยๆนึงมั้ย2,000 เศษๆนะคะพี่น้องค่ะดีกว่าถ้าจะไปซื้อตะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะถ้าไปซื้อปุ๋ยเคมีอย่างเดียว3กระสอบกับ 3,000 ขึ้นพุ่นแล้วแม่นบ่ล่ะอันนี้เฮาได้ลดต้นทุนลงมาเกือบ 1,000 พุ่นเด้ถ้าเฮาใส่สูตรเนี่ยนะประหยัดและดีถูกและดีดีและถูกนะคะอีพออีแม่ผู้ใดบ่ท่านได้เคยได้เข้าไล่ละตันจัดเลยชุดนี้นะคะโซเลเทอร์โบต ันขึ้นแน่นอนนะพี่น้องตัน2ตัน3พุล่ะหน้า 1,000 2,300 กกขึ้นพุล่ะบางมองได้ 1,400-1,500 กกถ้าน้ำถึงได้นะคะพี่น้องคะเนี่ยถ้าเขางามก็ต้องได้น้ำได้ปุ๋ยดีนะคะหน้าเฮาเขาเฮาปรุงเอาแต่งเอานะพี่น้องเนี่ยอยากได้เขาหลายก็ต้องซื้อปุ๋ยดีมีคุณภาพไปใส่สันเดย์บ่แม่นว่าใส่ยังก็ได้ดอกก็สั่นเสือยใส่จะแนวเก่าๆบ่ได้เขาหลายจักเทื่อแล้วเบิ่งเขางิกเขางั่นลงใบแดงหินหินอยู่จะว่าเป็นหยังมันเป็นโรคตอนนั้นพี่น้องมันเป็นโรคน้ำหยางเป็นโรคน้ำขี้ดินนะขี้ดินเฮาใส่แต่เคมีหลายแล้วเคมีน่ะคืออะไรก็คือปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าหอยหยังต่างเฮาจําเป็นต้องใส่อยู่แล้วมันก็ไปสะสมกันเฮาบ่ได้อันบํารุงดินยักเทือเนาะพี่น้องคือคนนะคนกันท่าแป้งคันบ่ท่าร่องพื้นนะแป้งมันก็รูดออกไว้นะคันท่าร่องพื้นก็หน้านวลอุบหุบพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนเนาะหั่นล่ะคนกับพืชก็บ่ต่างกันดอกต้องการอยากได้แนวดีๆทั้งนั้นนะคะพี่น้องโทรมาค่ะนะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าของเราทางด้านการเกษตรนะคะมีทุกอย่างคือเก่าโทรมาโหลดนะคะแล้วก็สินค้าทางด้านสุขภาพก็มีคือเก่าโทรมานะรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะ0438401220438401222โทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะพี่น้องจ๋าเอาฟังเพลงนี้สักก่อนก็แล้วกันเนาะ

ุยอดหญ้าคาอดเขาว่าซั่นเอาโซเลพัดไปใส่เด้อพ่อเด้อนะคันมีน้ำเอาโซเลพัดไปวานเลยงามบ่ได้อดแน่นอนนะขอบบุญขอบคุณนะคะพี่น้องจ๋าทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะขอบคุณทุกการสั่งซื้อขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องอาโทรเข้ามาได้คือเก่าละนะคะ0438401220 0438401220นะคะเบอร์โทรของเฮานะคะดีเจสาวบางปูพร้อมกันกับบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะพี่น้องค่ะแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเฮาถูกจังหวัดเลยนะที่อีพออีแมยูแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนั่นละนะคะอยู่ใกล้ก็ไปอุดหนุนกับไปซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเฮาได้นะคะอาสาวบางปูก็จะได้ส่งเพลงไว้หากันแล้วกันนะแล้วก็ส่งต่อใหม่ให้กับดีเจท่านต่อไปก็แล้วกันนะก็ขอให้อีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะมีความสุขโทรมาได้คือเก่าโทรมาเบิดมือก็ได้คือเก่าแล้วค่ะพี่น้อง0438401220ลากันไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัด

0: โนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มานให้มัง
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มดอกครับบ่ให้ทิ่มบ่ให้ป๋าเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นล่ะนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไว้กระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อยแม่3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบำรุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวย่ําใดพืชอยากกินย่ําใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็ค่อยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเด้คันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพ่อวานลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยวานลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อยแม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนว่าติอีพ่อยแม่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่เฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจใส่หน้าเขาจังสิแตกกอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอ อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเนี่ยสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเลนนี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีหยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14นะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนนี่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเบีย
0: ร์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนน่ะผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีอันนําเขาเบิด
1: แม่นครับมีอันไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: พ่อนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับบ่ค่อยได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นจังได๋
1: มันผลการผลิตก็เจ้าได้ก็บ่ได้น้ำก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม่น
1: แม่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ย
1: ก็
0: คงมาท
1: ำก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พะนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชี่ยวมาไงดิหนุ่มเมียนนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมีกเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: โว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงดิ
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้นํ
1: ามันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเชื่อได้แล้วก็สิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ได้ครับผม
0: ก็สิว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัววันแ
1: ม่นแม่นครับ
0: อย่าเสียพ่อ
1: แม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่ดิ
0: ป๊าดนี่ล่ะเขาอันนี้ใส่ผู้นําอย่าเสียตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้หั่นบ่ครับหนุ่มเบียก
0: แม่
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โหไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียวมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมหยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เพิ่นอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเรคุเรใส่กัน
1: เอามาคุเรคุเรใส่กันนะครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่พอผมหว่านลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพราะว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับผมผมเลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โอ้ได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ป๊าดถือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี้ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช็ดยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกลัวหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่อ้ํานี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
1: ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไรละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไรละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่าหนุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบรมได้อีเมียเพราะถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนซุย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าได้หลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทคือใหญ่หำนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำเนี่ยบ่เป็นคนธรรมดาได้ผู้นำชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเที่ยนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เสือให้นำมาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเที่ยนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบดนะครับซื้อเด่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอมิโนฮิวิกมิโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: การเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเฮาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี่เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาเสียดจังได๋ให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังได๋เฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่ว่าคุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายๆต้นพืชใหญ่มากก็เจริญเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงให้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นยังได้บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันนะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพ่อไอ้แม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากงาวต้นพืชแข็งแรงจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบ ปุ๋ยเคมีนั่นสูตรได้ก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสําหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี้เพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ราคาโอ้เกือบ 4,000 พุ่นในราคาปุ๋ยเคมีก็ได้กระสอบละเป็นพันนะครับซุมื้อนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่บ่าวอีกดีกว่าพุ่นได้อีพ่อไอ้แม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้อีพ่อไอ้แม่บ่ธรรมดานะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่ท่านใดสนจิตสนใจสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ทุกปัญหาสิเบิดไปจบครบในกระสอบนี้เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพุ่นผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดรีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืช โปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
0: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมอยากได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยียบยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยียบยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจังหน่อยนะครับเด้อ
1: ชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มื้อคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามนา10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนนา10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: แต่จี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: อาเมน
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แมน
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนน้องใส่เองเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานวาดจังมื้อนี้2 3มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: กอืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี
1: ่จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แมนค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: อืมได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แมนค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: อืมก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปังปีบ่ถึงค่ะแม่
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกคงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ่
1: ฟังมาเรื่อยจนชินพลบะเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังมีเสียงเอกโซเลโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายประเภทหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โอ้ฟังเบิ่งแล้วคือทรงคือๆอยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กโซเล่ไปเยี่ยมยามน้ําเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนอย่างไรมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองมั้ยค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไว้มันถึงเหล
1: ื
0: อง
1: ค่ะแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เน
1: า
0: ะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่ค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะอ
0: ยากกินย่ําได้ก็ได้กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บาดนี้ถามคุณพี่ก่อนยังสิใส่ต่อบ่
1: ก็ใส่ตัวเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกําลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่ค่ะ
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นจังได๋เนี่ยบอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมาก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ

0: เรา
1: ให้โชคให้มานให้มัง
2: คลชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกระเลงเศร้าว่าน้องเป็นเมียเฒ่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484 และ0885730753 0885730753

0: าวตูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมืองดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ันบ่ได้ใครเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลคำเตือนจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมาพบปะครับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณมะมวนมะซืนมะโฮมะแซวนำกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการจับใจใช้สอยแบบสะดวกสบายสื่อง่ายขายคล่องนะครับร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะครับสำหรับทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ใต้ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเลื่อมเมาเมาวอกกับพี่กำนองอยู่คือเก่าเหมือนเดิมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเด้อขอพี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาสู้คู่สู้คนครับมีสุขภาพพละไม้ที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับเอาละครับอยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดพิเศษกันแนะนำผลงานเพลงเพราะๆขมาได้เด้อครับเด้อ0438เว้ย043 065 256 1558ครับพี่น้องครับ065256-1558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับยินดีต้อนรับครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: โน้ตูกันโ
0: น้ครับผม
1: ขอตั้งเครื่องนะลูก
0: ครับครับครับ
1: แล้วลูกที่ตายแน่นะลูกค้อนสัก
0: ค้อนสักเนาะโอเคโอเค
1: เที่ยงหนึ่งกับอีสานลำเพิ่นนะลูก
0: โอเคครับโอเค
1: จะอาการบนนี้เนี่ยไม่หมดแบบว่าบ่พิสูจน์ที่ใช่ลูก
0: กินยาละไปละแม่กินยาละไป
1: กินแล้วกินแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่เอาลงไปเหมือนเรา
0: ครับครับครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับอ้าวหายไปไว้ด้วยครับเด้อเห็นบ่ล่ะมันกับพลาดไปยังสิล่ะว่าเจ้าของแข็งแรงแข็งแรงกับพลาดไปสักมือนึงอ่ะก็ขอให้หายวันหายคืนขอให้แข็งแรงไปไว้อ้าวศูนย์หกพี่น้องก็คือกันนะครับเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆนะครับเนาะศูนย์หกสองหกหนึ่งห้าแปดครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ว่าเจ้าของเป็นไง
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเค
3: นั่นบอกเอาหน
0: ้าอันไหนก็โอเคครับโอเคเอาเริ่มชัดเจนแล้วว่าหันมันเป็นกล้อง
3: ไอไอไอไม่กล้า
0: ไอไอไอเพ่งยังเกาะ
3: ผ
0: ล
3: เด
0: ือ
3: นหก
0: เลย
3: จ
0: ้
3: ะ
0: ฮะผลเดือนหก
3: หก
0: โอเคโอเคโอเค
3: จ้ารับหน่อยเลย
0: ครับผม
3: ต้อไข่ต้องเก็บต้องป่วยต้อง
0: โอเคครับโอเค
3: จ้าบอกไปแม่มาเจียนรถจ้าเด้อครับผมมือแตกน้ำเด้อพวกโคหน่อยน้ำตาลหวานเด้อจ้าเด้อนู่นตื่นสายน้ำเลือดจ้าเด้อโมแก่น้ำเลือดจ้าชุดเสียงตื่นสายเลือดจ้าเด้อเด้อจ้าเด้อจ้า
0: สวัสดีครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับอยากฟังเพลงหยังกะว่ามาเลยครับผม0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับ
4: ระบาดหนักช่วง

0: ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังตั้งหนีบกพ่นปลูกเขาหน้าปีหน้าปังตั้งหนีบกพ่นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
1: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: นั่นล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดทุกขนาดนะครับเด้อบ่ว่าสิเป็นบีคอปตราเต่ามังกรนะครับพร้อมกับเอ็มทาคอกศูนย์ตราเต่ามังกรหรือว่าสิเป็นนะครับฟูจิซานตราเต่ามังกรทั้ง3ชนิด3อย่างครับจากนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมพี่น้องกลับไปซื้อได้อยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับรองใจดีครับพี่น้องครับค่อยคำแนะนำค่อยคำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรบ่ว่าสิเป็นเรื่องหญ้าเรื่องโรคพืชเรื่องกำจัดวัชพืชต่างๆเอ้าอย่าลืมครับไปใส่บริการกันได้ทั้ง2ร้านทั้งร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ก็0895404449 0895404449แล้วก็0892778060 0892778060สำหรับสถานที่จำเคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอำเภอจังหารนะครับไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามที่ร้านประกายการเกษตรลงมาจากหอนาฬิกาสิลงมาทั้งแม่น้ำสีทั้งมาวัดป่าแม่น้ำเย็นพี่ละครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ครับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามนะครับทางสิออกมาวัดป่าแม่น้ำเย็นนะครับได้ร้านประกายการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเฮียประกายผู้ใจดีนะครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกท่านนะครับร้านประกายการเกษตรครับมาที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อเทศบาลโคกศรีตำบลหนุ่มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านเก่งการเกษตรไปที่นะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเป๋ใกล้กับวัดแกเป๋น้อยอำเภอเมืองมะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็โรงสีพ่อชายบ้านแกเป๋นะครับเด้ออยู่ที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเป๋ตำบลเชียงเครือนอกจากโรงสีพ่อชายบ้านแกเป๋ตำบลเชียงเครือก็ขึ้นไปที่อำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรร้านเก่งการเกษตรอำเภอดอนจานนะครับก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายจากร้านเก่งการเกษตรแล้วก็ไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ใกล้ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์พี่น้องชาวอำเภอนามนแล้วก็ใกล้เคียงก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับแล้วก็ที่ร้านโชคชัยการเกษตรนะครับตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมเอาอย่าลืมด้วยครับเด้อสำหรับพี่น้องไปใช้บริการกันได้ครับเวลาขณะนี้โอ้ย 11:57 เปิดเพลงก็คือสิบ่ทันหนุ่มเนาะนะครับเพราะว่ามันเหลือหน่อยเดี๋ยวจังไปฟังชั่วโมงหน้ากันละกันเอ้าโฆษณาต่อดีกว่านะครับพี่น้องครับกระจังชั่วโมงหน้ากระจังได้ไปฟังเพลงหลายๆนะครับพี่น้องกระจังแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับเด้อเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาที่0652615 8เอาไปที่ร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าค้ำไผ่ นะครับพี่น้องครับห้างหุ้นส่วนจำกัดบินบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องอยู่ทั้งกุชินารายกลับไปใช้บริการไปซื้ออุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สประท้อและกระเตาแก๊สได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบินบัตรซัพพลายนะครับเด้อส่วนอยู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์กับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมู่น้อยซัพพลายซีร้านซีสาขาซีสถานที่ซีมุมเมืองไปใช้บริการกันได้ครับอยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ต้อง0438111848 0438111848โทรปรึกษาหรือได้ครับ0885730753 0885730753กับถังแก๊สเพียงมุ่งทำดีก็ได้พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับว่ามีร้านใดแน่ที่เพิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558
2: กับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.
3: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438111848 043

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำ

0: อุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซลาร์เซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ผลเดือน6ครับพี่น้องครับจากการใส่ AI นะครับผมแต่งและก็ใส่ดนตรีเมื่อนี้วิวัฒนาการการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านโซเชียลเนี่ยโอ้โหไปมาไกลแล้วครับพี่น้องครับเอาอีกหนึ่งผลงานก่อนลองก่อนล้ำกันแล้วกันครับพี่น้องครับ

เอาล่ะครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทางสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังกับ0652561558นะครับเด้อ0652561558นะครับผมไปขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีใจดีผู้ที่อยู่ร่วมเรียงเคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมากับร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอครับพี่น้องครับศูนย์จำหน่ายพวกสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดปวดีเป็นระบบงานประปาท่อน้ำ PVC นะครับวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับผมหลอดไฟสายไฟล้างไฟโอ้ยนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่เอาตามสะดวกสบายนะครับได้ที่ร้านชิปเปอร์มอซึ่งบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงนอกจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำมันเครื่องพวกน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์มีจารบีมีแบตเตอรี่ของรถยนต์รถไถว่างขายว่างจำหน่ายที่ร้านชิปเปอร์มอโดยคุณปวีณาเปานาเรียงนอกจากนี้ยังบริการให้พวกโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการนะครับที่ร้านชิปเปอร์มอนะครับ0813804599 0813804599นะครับเด้อพี่น้องนะครับผมสอบถามเนี่ยว่าสัญญาณโทรสัญญาณวิทยุสถานีเฮานี่มันชัดเจนดีบ่หรือว่ามีคลื่นแทรกคลื่นแซงเฮ็ดให้จู่ดังจวดจ้าดจวดจ้าดติงคิงมาได้มีสถานีอื่นมาแซงเนี่ยมันมีบ่อาการพี่น้องโทรมานะครับแจ้งนะครับผลการรับฟังให้ผู้ค้าได้รับรู้นะผมที่ได้แจ้งไปทั้งสถานีให้เพิ่นได้ปรับปรุงแก้ไขนะมันจะได้ฟังม้วนๆเนาะพี่น้องเนาะอ้าวก็อย่าลืมนะครับเด้อ0652561558ถ้ามีแซงขึ้นแซงกะสิได้แจ้งทั้งผู้บริหารเพิ่นปรับปรุงแก้ไขเนาะครับเนาะอ้าวกราบขอพระคุณล่วงหน้านะครับเด้อไปที่ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ครับร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ใกล้ๆน้ำร้านชิปเปอร์มอเด้อครับเด้ออันนี้ก็เป็นศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาสน์บุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่นะครับผมอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ไปทำบุญทำทานไปอุทิศส่วนกุศลกันไปแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ใกล้ๆกับร้านชิปเปอร์มอนะครับ0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599

0: เอาละครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลคำเตือนจากรายการลูกทุ่งดนตรีกับ2ผลงานเพลงของจินตลาผู้หลักฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงพนักงานสู้ขู่สู้คนกันกันฝนก็ยังตกปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเปาะแปะเปาะแปะอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเอาละครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ท่านเจ้าไปฟังเพลงมวลกันนะครับเด้อพี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกับ0652561558 0652561558ไปขอบคุณที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกะวละสายจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่นะครับริมถนน101กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์101ใกล้กับนะครับผมป้อมตำรวจใกล้กับไฟแดงอำเภอกะวละสายแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอประธานโทษครับร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกะวละสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าหลายวันแล้วไม่ได้เข้า
0: ไปสายมาไปน้ำฟ้าน้ำฝนบ
1: ่ฝนตกจ้า
0: โ
1: อ้ ขอเพลงเลยจ้าม
0: าๆมาๆมาม
1: าหมักแม่ห้างนะจ้า
0: หมักแม่ห้างโอเค
1: จ้า
0: ครับ
1: ร้องเพลงเลยจ้าร้องเพลงเลยจ้าม
0: าร้องเบิ่งกันนะมาร้องเบิ่งกันนะ
1: เพลงเหยไอ้ละจ้าคืนฝนตกเลยจ้า
0: คืนฝนตกโอเค
1: จ้าจ้า
0: ครับ
1: มอบเลยจ้า
0: ครับผมครับ
1: มอบเมฆเสียไล่เลยจ้า
0: ครับผม
1: น้ำตาลหวานน้ำเลยจ้า
0: ครับผม
1: วาวมองหน้าเลยจ้า
0: โอเค
1: ชัยภูมิน้ำเลยจ้า
0: โอเค
1: ไอ้คุณแม่มามาได้ด้วยจ้า
0: ครับผมครับผม
1: ไอ้พ่อนุ่นศึกษามุนละจ้า
0: ครับผม
1: บ้านกะหน้าไม่กะรอๆนะจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
2: อ๋ออยู่จังได้คิดจังได้น้ำบ่ท่วมบ่มาพอดมาโพแต่น้ำเนี่ย
0: อยู่ทั้งฟุตเป็นยังไงครับท่านประธาน
2: โอ้ยน้ำท่วมเขาท่วมฮอดกันแท้เช้าซาอยู่แม่
0: โอ้โหครับบ่มันตกแห้งปานนั้นบ่ซุมื้อนี
2: ่โอ้ยแห้งคักแท้ๆเด้อเอา
0: ครับผมครับเอาสู้ๆ
2: พ่อได้เด้อน้ำพ่อแล้ว
0: พ่อแล้วบ่ต้องตบมาแล้วมันบ่ตอนนี
2: ้พ่อเอาไปตั้งอื่นซะ
0: ครับผม
2: ว่าความแต่ว่าแฟเนี่ยด้วย
0: โอเคได้ครับได้ครับ
2: เอามาไผแม่นางบางหันเนี่ยด้วยแม่นางแม่เสริมแม่นาง
0: ครับ
2: ครับให้น้องสาวเนี่ยด้วยตั้งบ้านครับเสียน้ำตาลบ้านนั่น
0: ครับผม
2: คนกว่าใหญ่ๆอยู่นี่เนี่ยด้วยมาด้วยมากินข้าว
0: โอ้ครับครับครับแซ่บๆครับผม
2: ขวากิดปุ่ม
0: เอาวะโอ้มาคือยังที่เป็ดตะมันแทนบัดนี้
2: ไปแซ่บอยู่ได้บ่ท่านเด้อพง
0: ษ์แซ่บอยู่ตัวครับแซ่บอยู่โอ้ย
2: ครับครับมาๆมากินขอรับ
0: ครับครับขอบคุณครับขอบผม
2: หาไว้เพิ่นต้องฮักต้องฮักแน่ด้วย
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนนะครับสำหรับร้านเจริญประธานทัวร์ครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพร้อมทั้ง2ร้าน2สาขาเพิ่นก็จำหน่ายพวกปุ๋ยนะครับพี่น้องเกษตรกรกับปุ๋ยยาอาหารสัตว์นะครับพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าจะเป็นเบี้ยพืชเบี้ยผักที่เพิ่นกล้าใส่กระถาดไว้ให้แล้วพี่น้องกลับไปซื้อเอาเลยครับบ่ต้องไปกล้ายากเอาไปลงหลุมลงหลุมลงหลุมแล้วว่าจะเป็นผักพริกผักเขือเยอะแยะมากมายนะครับเนาะอ้าวไปละครับที่ทั้ง2ร้าน2สาขาเพิ่นยินดีประกาศยินดีต้อนรับรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการรัฐปรึกษาหาลือได้เลยทั้ง2ร้าน2สาขายินดีนะครับ0899468350 0899468350และก็0438996330 0438996633อ้าวฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องคุณผู้ฟังพร้อมกับเกษตรกรทุกท่าน

0: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับผมสำหรับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับ2ผลงานเพลงที่ผ่านพ้นไปจากหมู่8คำพระองค์โอ้ยนะครับอ่ะมุ่นๆนับกันครับพี่น้องครับฝนก็ยังตกเปาะแปะเปาะแปะคือเก่าเหมือนเดิมตอนนี้เวลา12:44ไปขอบคุณนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์กับเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่ทั้งหน้าฮ้อนหน้าฝนหน้าหนาวใส่ได้เบิดนะครับเด้อสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% อ้าวอย่าลืมครับอยากได้เสื้อกล้ามเท่ๆนะครับใส่รอกับไปที่นะครับโทรไปหาเพิ่นนะครับเด้อติดต่อไปทั้ง Facebook ไลน์แชทก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862กับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์นะครับเอ้ากราบขอบพระคุณสำหรับพี่น้องผู้สนจิตสนใจกับทักไลน์ Facebook นะครับแชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862หรือว่าสิที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้แหละครับช็อปวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมไปที่แม่น้ำข้าวต้มมัดที่อร่อยแล้วก็สะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดที่ห่อหนาฮักห่องามๆข้าวอ่อนๆข้าวหอมๆต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อแม่นางข้าวต้มมัดนะครับทุกเช้าจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องอยากให้แม่นางข้าวต้มมัดผลิตข้าวต้มให้ไปใส่บุญใส่ท่านใส่การทั้งงานบุญข้าวสากบุญข้าวปรับดินกระถินผับปลานะครับตัดศาสตร์จีนศาสตร์ไทยตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยบอกได้ก่อนล่วงหน้าพอตามก็30,000นะครับเด้อสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดพร้อมที่จะให้บริการครับ0619540862 0619540862รับรองสวัสดีครับฮัลโหลอ้าวคือว้าว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ได้ยินบ่เนาะ
0: ได้ยินผมได้ยินอยู
1: ่เป็นแต่ไหนเนาะดีสบายบ่น้ำท่วมบ
0: ่สบายดีครับสบายดีน้ำบ่ท่วมเด้อกาฬสินธุ์น้ำบ่ท่วม
1: ไหวว่าจะพี่เฮ้ยตั้งไก่ท่วมเห็นตั้งปลายเขาพี่ลี่แล้ว
0: แม่นอีลีน่ะ
1: ครับผม
0: โอ้ยมาสร้างบ้าแท้คันแท้หน้าขาดว่าคันแท้หน้า
1: คันแท้หน้านั่นว่าขาดแต่ว่าพี่ตำรวจดังเดียวเ
0: ขามาโอ้ยยับบ่มีกับบ่มีน้อยน้ำเนาะ
1: ก็บอกว่าไปจมสะดุ้งกับปลาสไลน้อย
0: ยับมีกับมีโพดมีโพยเนี่ยมันว่ามีหน้าพอดีตัวนี้นี่เห
1: รอครับผมอาจจะขำมาแล้วกันนั่นจะเพ่งสองเพ่งหนึ่งว่า
0: จ้าเลยจ้าเลย
1: เอาน้ำท่วมในเรื่องของหนาเด้อ
0: น้ำท่วมของสอนคิรีเน
1: า
0: ะ
1: ครับต้นตะวักก็บุพเพสันนิวาสนะครับเด้อ
0: โอเคโอเคโอเค
1: มอบให้แม่นางเด้อ
0: ครับผมครับ
1: แม่นางข้าวหมูของน้ำเลยเด้อ
0: โอเค
1: ครับแล้วก็ให้ได้ละอ๋อให้ทุกสิ่งทุกสายนะว่าน้อง
0: ครับผมครับผม
1: ครับให้กุ้งล้อหนาไม่ยอมนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวบ่ได้กับม่วงหน้าด้วยครับ
0: ป่าขึ้นบ่ป่าขึ้นบ่วะป่าขึ้นบ
1: ่ผมว่าเนี่ยหลายเติบอยู่ครับผมว่า
0: โอเคครับโอเค
1: คร
0: ับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผู้บ่าวเสียละภูมิผู้ลูบรอรอเพลงมวลๆจากท่านประธานโน้นศึกษานะครับบอกว่าบ่พร้อมแต่บ่แพ้ครับพี่น้องครับ

0: ตายโอ้ยตายช่างมันเบอร์ใดขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่าเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่าเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่าเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอล

0: 오차이
1: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: คอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มานให้มา
5: ขอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรัง หอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหา

0: หาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194

Soleil Para Premium 法西汤 Soleil Para Premium 法西汤ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปัญหาต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พบพ่อเป็นประจำนะครับพยายามหาวิธีแก้ก็โอ้แก้ได้เพราะสำนันละอันว่าได้มันบ่ยั่งยืนบาดนี้ผมมีของดีมาฝากได้บาดอีพ่อยแม่สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบง่อปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพ่อยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี้เลยครับกระสอบนี้50กิโลอีพ่อยแม่50กิโลแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่น นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันหมดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุ่ยนะครับหากพืชหากไงหากง่าวหากกินไก่ต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับเกษตรกรพื้นที่ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกยังบ่งามดินเป็นเอียดเป็นกรดเป็นด่างนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าอีพ่อไอแม่นี่มีปัญหาเรื่องของดินนี่โดนโดนแก้แล้วแก้อีกแก้ทุกปีแก้จังไหนก็บ่เซาแก้จังไหนปลูกพืชแล้วก็ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจักสิเฮ็ดจังไหนเฮ็ดปีใดก็มีแต่รบทึนคันสิทิมที่ดินไว้ซื่อๆเขาก็สิว่าขี้ข้านก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเพิ่นว่านะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินถืออกถือใจแห้งนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกำไรใส่แล้วนี่ติโอ้ยซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่แล้วนี่ติบ๊ายบายทกส.รถดีพอแม่ยิ้มเป้ยยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินแ
1: ว
0: งไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้โหปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่าอย่างดีก็เมียนน้ำเขาเปิดตัว
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันว่าเป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ้ามันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่อแถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นแม่นบ่
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสีที่มัน
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: มาในถามมีแม่ก่อนคุณแม่เป็นรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบแย่ๆยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแตกหูแตกตาบ่อีแม
1: ่แตกแตกคักเนี่ยว่าเกิดมาเฒ่าป่านนี่พ่อตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าจะพ่อให้ว่ามานี่มายังแม่ก็สิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเน้นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่สิเราเป็นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิ่งล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอ๊กถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอานี่มาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันเลยแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวจะพลอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขานี่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: จ้า
0: เกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: แล้วดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยมาดําไปข้าวเดียวสีแตกนั่น
0: แหละอันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: สามข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวนี้
1: แม่น
0: บ้าเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ยายหน่วยว่าเกิดมาเฮาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปข้างนึงหมดเน
1: า
0: ะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยศมือตายตีปลากันพุ่น
1: แล้ว
0: เฮา
1: แม่นอีหลีนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพย์นาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อไอแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องเม็ดหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลเม็ดหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังไดบ่ต้องขึ้นยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องขึ้นยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได๋บ่าวเอกโซเลมันดีจังไดยันนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไหหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื่อปานใดดอกครับ แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เมื่อก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตากับโอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ไปบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
9: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียงชื่อพ่อไอเน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกแค่ไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพูนอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋เนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอามินูฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไปพามาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พอใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นจังได๋อยู่พ่อ
1: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี้ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคําว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นดิ
0: ถือโอ๊กถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโอ๊กถือใจแนวนี้พ่อยายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่ออันนี้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใช้ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใช้โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน่
0: ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อืออ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัด
1: กาฬสินธ
0: ุ์ครับผม
1: นะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดองค์เปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอามิโนฮิว
1: มิ
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมเบิ่งด้วยครับมันดีอีหลีโซเลพัดโซเลพัด

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้

0: Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ไอโซกไฮมันไฮมัน
3: โพใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิต

0: ที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发洗汤，索雷帕拉皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475พี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีพ่อใหญ่หนึ่งอายุ60กว่าเกือบ70แล้วล่ะแต่งงานอยู่กินกับเมียนี่มา30 40ปีแล้วก็บ่มีลูกจักเทียเพิ่นก็เลยไปปรึกษาหมอซะแล้วอยากมีลูกหมอก็เอากระปกมาให้ขอตรวจสเปิร์มหน่อยนะลุงว่าสันว่าหลังจากเพิ่นได้กระปกที่หมอเอามาให้แล้วเพิ่นก็เมื่อบ้านนะตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่นก็กลับมาหาหมอเอากระปกเป่ามาให้หมอบ่ได้ดอกหมอครับผมกลับไปผมพยายามแล้วผมใส่มือขวาแล้วก็แล้วใส่มือซ้ายแล้วก็แล้วให้เมียผมซอยมันก็ใส่มือขวากะแล้วมือซ้ายกะแล้วเอาปากซอยกะแล้วยังบ่สำเร็จอยู่ให้ผู้สาวข้างบ้านมาซอยมันก็ใส่มือขวาแล้วกะแล้วมือซ้ายแล้วกะแล้วเอาปากซอยแล้วกะแล้วบ่เป็นผลสำเร็จเลยว่าสันว่าผู้หมอได้ฟังจังซั่นก็ตกใจซะแล้วโอ้โหลุงให้ผู้สาวข้างบ้านมาซอยพุ่นบอกว่าสันว่าครับเหตุจังได้ก็บ่สามารถเปิดฝากระปุกนี่ได้เลยพานะ
1: ฮะผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นนิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากมันน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ผัวเมียคู่หนึ่งอยู่กินกันมาดอนเติบละละอายุก็ไว้ท้องเข้าไปแล้วว่าสะทะแต่ว่าก็หักหอมกันเยอะบ่ได้ว่าหยังผู้สามีก็ยังเป็นคนฮู้ผู้ดีอยู่บ่นอกใจว่าสะทะเป็นคนทำมาหากินมีอยู่มื้อนึงผู้เมียยืนอยู่หน้ากระจกก่อนสิเข้านอนว่าเอียงซ้ายเอียงขวาหันหลังเสยผมอยู่หั่นละเห็นเจ้าของแล้วก็ใจข้อห่อเหี่ยวสันตัวก็เลยเว้ากับผัวว่าอันเฒ่าคอยรู้สึกแย่แท้เหือว่าสันว่าเบิ่งดูทั้งเฒ่าทั้งอ้วนก้นกะหอยหน้าเกียดเนาะมีมองใดพ่อสิเป็นตะย่องเนี่ยบ่เบิ่งให้นะเปียงพะนะผู้ผัวก็เบิ่งอยู่ข้าวนึงแล้วก็ยิ้มหวานๆเอ้ากะสายตาเจ้านั่นเด้ก็ยังดีอยู่ตัวจังใดจังว่าจังสั้นพนาผู้เมียก็ได้เอ้าก็ยังเห็นความขี้ไล่ของเจ้าของยุ่นเด่นเนาะพนา
1: เอ้าว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์หมู่เฮาโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีครอบครัวหนึ่งอยู่น้ำกัน3ชีวิต2สามีภรรยากับน้องเมียอีกคนหนึ่งกำลังเป็นสาวอสถะอยู่กันมา 5-6 ปีมีอยู่มือหนึ่งเผอิญผู้ผัวนั้นขี่รถไปประสบอุบัติเหตุตายกระทำการเผาศพตามประเพณีเรียบร้อยหลังจากงานเฮียนดี3คืนผ่านไปผู้น้องสาวก็เก็บของเตรียมโตสิไปอยู่มองอื่นว่าสะเถาะผู้พี่สาวเห็นจังสั่นก็ห้ามไว้โตสิไปใสว่าสั่นเฮาก็เหลืออยู่2คนโตสิก้าทิมให้เอี้ยอยู่ผู้เดียวอยู่ติว่าสั่นว่าเฮาก็คือบ่ทุกข์บ่ยากปานใดสิไปเฮ็ดหยังอยู่น้ำกันนี่ละจังได๋หนูก็ต้องไปหนูอยู่บ่ได้ดอกหนูย่านว่าสั่นว่าโตย่านหยังย่านพี่อ้ายน่ะแล้วว่าสั่นผู้เอี้ยก็ว่าย่านเฮ็ดหยังเราก็คือตายไปเพราะแห้งแล้วพี่อ้ายตายหนูบ่ได้ว่าดอกแต่เวลาเจ้าหยาดน้ําค้ําอธิษฐานนั่นละบอกให้เราไปที่ชอบที่ชอบกะมองที่เราชอบที่สุดกะห้องหนูเนาะพานะ
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเลผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

少来怕辣皮面发谁烫，少来怕辣皮面发谁烫。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มีเพื่อนเกลอ3คนไปไสมาไสกับไปน้ำกันว่าจันทร์เมื่อหนึ่งพันขับรถไปน้ำกันลดความตายพร้อมกันก็เลยไปนรกพร้อมกัน3คนเลยพระฮอดแล้วยมทูตเพิ่นก็ถามผู้แรกเจ้าเคยนอกใจภรรยาบ่ว่าสันว่าหมอก็บอกว่าบ่เคยครับแต่งงานแล้วก็บ่เคยหยุ่งกับผู้หญิงอื่นเลยว่าสันว่าฟังแล้วยมทูตกับผ้ายางไปประตูสวรรค์หันมาถามคนที่สองเจ้าเคยนอกใจภรรยาบ่ว่าสันว่าผมเคยแต่งงานมา6เทื่อครับแต่ว่าก็บ่เคยนอกใจภรรยาเลยว่าสันยมทูตกับผ้ายางไปประตูสวรรค์และก็ถามคนที่3เจ้าเคยนอกใจภรรยาบ่ว่าสันว่าเคยเที่ยวเดียวครับมีอยู่มื้อนึงผมไปเที่ยวผับอยู่แถวภูเก็ตมีสาวเสิร์ฟผู้นึงหมู่แนะนำให้รู้จักหมู่บอกว่าผู้หญิงผู้นี้สุดยอดเฮ็ดได้ทุกอย่างทุกท่าว่าสันผมอดใจบ่ไหวและก็เลยนอกใจภรรยาไปเทื่อนึงครับก็แค่เที่ยวเดียวแสดงว่าบ่สุดยอดคือคำล่ำเลอว่าสันโอ้ยบ่เลยครับสุดยอดอีหลีผมบ่ค่อยลืมเท่าเสมอนี่แต่ว่าผมบ่มีโอกาสไปเองว่าซั่นบ่อ้าวคันจังซั่นมาสิพาผมไปนรกบ่ครับพากูไปภูเก็ตแน่พานะอ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดน้ำยางไหลบ่ค่อยดีจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่2มีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ต่างยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทมาที่เบอร์0438401222สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สองผัวเมียแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีว่าสันเถาะอยู่บ้านเพิ่นก็จำเจซะแล้วคันเวลาสิมีหยังกันว่ามีอยู่มื้อนึงเพิ่นคิดออกเพิ่นเลยสิเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยพากันไปเปิดโรงแรมว่าบ่อยโรงแรมก็เลยพาไปพักอยู่สั้น2พอเปิดห้องได้เรียบร้อยเพิ่นก็จัดการเอาเสียกมัดใส่คือไว้2เซนกะว่าสิโหนมาต่ำกันว่าซั่นเถาะผู้เมียยืนอยู่ขอบหน้าต่างผู้ผัวก็ยืนอยู่ประตูห้องแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็เวิ้นมาพลาดซะแล้วผู้ผัวก็ฟ้องออกหน้าต่างพุ่นตกลงไปมองหญ้าหกๆจักหน่อยแน่ว่าเพิ่นก็อายซะแล้วบ่กล้าลุกออกมายืนซ่อมเบิ่งโดนเติบเห็นบ่อยโรงแรมมาเพิ่นก็เอิ้นลาลาลามาทั้งนี้จักบาทแน่พะนะพอบ่อยโรงแรมย่างมาเพิ่นก็บอกว่าหาผ้าขนหนูมาให้จักผืนแน่พี่พาดตกลงมาจากหน้าต่างสั้น2ว่าสั้นเดี๋ยวผมเอามาให้ครับใครแน่คนบ่ใครหลายพะนะเอ้าแล้วคนไปไสหมดเพิ่นถามบ่อยไปยืนหุ่มเบิ่งผู้หญิงข้าลูกบิดประตูสั้น2ครับพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าหน้อหัวมวนไปสะละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อถ้าลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ยุ่นหน้าประตูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคุณครูก็มาส่งเด็กหน่อยนักเรียนท่าผู้ปกครองมารับวาสันทะช่วงที่ยืนท่าอยู่นั้นคุณครูก็ถามเด็กหน่อยนักเรียนอยู่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อย่างแน่จ๊ะนะเด็กหน่อยก็ตอบว่าเลี้ยงหมาตัวเดียวค่ะแต่ว่าอยู่ข้างบ้านเลี้ยงตั้งว่าหลายอย่างมีทั้งนกทั้งแมวซันนี่ก็มีค่ะและหนูมักหยังหลายที่สุดหนูมักนกกับป่าสวยๆค่ะว่าสั้นและพ่อกับแม่หนูเด่มักหยังคุณพ่อมักอ่านหนังสือบ่มักเลี้ยงสัตว์ค่ะว่าสั้นแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเห็นคุณพ่อเว้าอยู่เรื่อยว่าคุณแม่มักแลดพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บอกว่าสิเหตุยังก็แล้วแต่บอกคอยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเหตุให้เหตุหน้าเหตุหัวเหตุสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก้อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันเป็นเหตุหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทนี่โอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทนี่จมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดี บ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: พอยายมี่อายุ70แล้วเกิดไปปั้มคมขืนผู้สาวรุ่นลูกซะแล้วก็เลยถูกจับว่าเพิ่นก็จ้างทนายสาวฝีมือเก่งซะแล้วมาซอยเพิ่นน่ะมือหนึ่งขึ้นศาลผู้พิพากษาก็ว่าว่าคุณทนายมีอะไรจะแก้ต่างให้ลุงมีไหมนะทนายสาวก็เลยบอกว่าข้าแต่ศาลที่เคารพดิฉันอยากชี้ประเด็นให้เห็นว่าลุงมีแก่มากแล้วไม่สามารถทำอย่างที่ตำรวจแจ้งข้อหาได้ค่ะพนะผู้พิพากษากล่าวว่าทนายมีอะไรมาพิสูจน์ว่าลุงไม่สามารถข่มขืนจำเลยได้ฝ่ายทนายสาวก็ให้พอยมี่ลุกขึ้นแล้วก็หูดซิปออกจอกมือเข่าจับอันนั้นพอใหญ่ออกมาแล้วเพิ่นก็บีบบีบบีบสั้นๆๆๆนั่นแหละแล้วก็ว่าข้าแต่ศาลที่เคารพเหี่ยวๆห้อยๆอย่างนี้จะมีปัญญาอะไรไปทำได้คะพนะทนายสาวเพิ่นก็จับขั้นยูโดนเติบพอยายมี่ก็เลยกระซิบข้างหูว่าทนายทนายอย่าบีบโดนไหลเดี๋ยวสิเสียรูปคดีพนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบาสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพีเมียพีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนที่มีปฏิบัติเนี่ยกองกลางจะได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐจางตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

0: ควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
3: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
2: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่ม นายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
4: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นต้องเรียกว่าที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
0: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7,000,000ตัน
5: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
6: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดกลางก็ทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
5: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ ออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1 ล้านเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทางด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะยุทธการจิโรบอลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะและแน่นอนนะคะเป็นวันพุธแฟนคลับของพี่บอยก็ต้องรอที่จะเจอพี่บอยนะคะพี่บอยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
3: สวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: แหมวันนี้เราต่างคนต่างใส่แว่น
3: เพราะว่า
2: พี่บอยใส่แว่นเพราะ
3: ว่าคิ้วหาย
2: พี่ทำอะไรมาพี่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมานี
3: ่จะพี่ไม่ได้ให้เขาสักแบบเข้ม
2: oh.
3: เพราะว่าคิ้วผู้ชายถ้าสักเข้มเกินอ่ะมันจะดูหล่อ
2: okay.
3: พี่ก็เลยให้เขาสักปานกลางแล้วเวลาพี่ไปออกงานอ่ะพี่ค่อยเติมเอาแต่เวลา อยู่บ้านอ่ะถ้าไม่ได้ไปไหนพี่จะไม่ทำแล้ววันนี้ สารภาพเลยว่าลืม พอหมดจะทำงานเสร็จบอกโอ้ยเขารายการนี้นั่นประมาณหนึ่งโยกระทักบอกว่าพี่บอยคิ้วหายไปไหน ไม่แต่คือถ้าพี่ส่องกระจกอยู่บ้านน่ะพี่จะเห็นแต่ถ้ามันเข้ากล้องอ่ะมันสว่างกว่ามันจะเบิร์นคิ้วไปคิ้วมันจะหายไป
2: อ่าฮะเพราะฉะนั้นนะไม่เป็นไรนะคะพี่บอยมีคิ้วบ้างไม่มีคิ้วบ้างโยใส่แว่นบ้างไม่ใส่บ้าง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคล

0: สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาทวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชคาวซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริติชคาวซิลประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อม
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคุณ

0: ยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองชุมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาละนะครับคือประมาณจากสองทุ่มเศษมันจะมาแล้วฝนนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ถ่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าถ่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ย่ำเศร้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ำมันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากกับมีแต่มือขึ้นนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั้นครับพ่อสำเร็จสำหนึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พระคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆคึมมาข้าวเดียวได้ตกหึมหึมโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพียงไอ้เด้อมากินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพียงถือว่านี
1: ่จ้าซื้อเพียงแล้วก็กินขึ้นกิน
0: แจ๊กแล้ว
1: ขอบอกไปเด้อขอบอกไปแม่ท่านปีสัปดาห์นี้เด้อไอ้เพียงไอ้เด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแบบสาวบัดด้านใต้เด้อเวเมตตาบันดาลใจเมตียงเมเสียไร่เนอะถูกทักพอไม่เนอะเมท่องลอยพร้อมจ้าไม่มากมาคนสวยพอไม่เนอะจ้าแบบเมถือเมเดียนเมล่าเนอะเมพันเอสาวกาลสินคนสวยเมน้อมเมจวนเมหน่อยเนอะเมบุญงามเมคุณเกี่ยวเมแม่เทียนเด้อแม่เทียนลูกว่าแต่แม่เทียนเอ้ยลูกเกิดมาฟังเพียงเด้อ
0: ไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตัวหนามันก็พี่มูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไง
1: นั่งคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำเหมือนตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็หันนอนเดี๋ยวมัวหนาแล้วก็เดี๋ยวจะหนีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่นั่งฟังเพียงอยู่นี่เดียว
0: บ่อันผู้สาวฟังเพียงแม่คือเอิ่นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: อยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เลี้ยงมาหน่อยจุลังอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาจะเลี้ยงมาหน่อยจุลังหันหน่อยเอ๋ผมไม่มาคืออะไรท่านกูมาหน่อยก็ไรไอ้สองพ่อตีพูดตนเนี่ยเด้อทำไมอันพ่อหลานไม่กินนั่นมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าบาดแค่น้อยไงบาดเ
0: นาะเนาะไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: นี่ยืนเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้ยสวนกับกวางบ้านเนาะ
0: น้องไม่หลายสนิทอันนี
1: ้สวนบางสวนบางกวางเกินไปจากปู่ก็เราก็น่ะโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนเราก็น่ะก็หลายเดี๋ยวเบิ่ง
0: ครับต้มน้องไม่ก็กินกับลาบปลาวังแร้งนั่นล่ะ
1: เห็นไหมเห็นโน
0: ้กระเสียบอยู่ได้ล่ะเพราะเลี้ยวแร้งอยู
1: ่ปู่ดีบ้านถ้าปู่พักโอ้ยงามเนาะเนี่ยที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่ง
0: เฮ็ดไปสั้นละพ่อได้บ่เหงา
1: บอกเป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับจากไปหน่อยบนสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ใครมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้มันเกินซีล่ำนะนะครับแต่มันออกมากคือสับแต่บ่สับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับหรือบางคนก็เอาล่ำมันไปจะเห็ดนะครับเอาล่ำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดขอกเป็ดขอกไก่กันแล้วแต่ถ้ายิ่งกันเห็ดเต็นเพื่อจะกินนอนน่ะเขาจะเอาไว้แค่ซีล่ำนะครับตอนนั้นก็จะพ่อหนาฝนมันก็จะขึ้นสลึบมากเลยครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าขันหลายล่ำมันจะเริ่มแย่งอาหารกันนะครับ ใหม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับก็บ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพุ่นละคนก็จะได้เฮ็ดทันฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับเดือนนี้ 20:00 น.คือจักขาดสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่ก่อน

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาหอดมืออื่นนะครับนะครับหอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมะห่อแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสั่งกันได้นะครับในมือ20,000นี่ละนะครับขันมะฮอดวันเสาร์ขันมะฮอดบ่ค่ำเฮาก็สิส่งช่วงบ่ายๆนะครับก็สามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาค่ำก็ต้องส่งวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปซั่นนะครับอืมเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นแต่มื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋หูพี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันจังได๋นี่เป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเนาะเบ้าทายี่นี่ล่ะเอาว่าเป็นหยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพลงทิมแล้วก็นี่คือมื้อคืนนี่ล่ะ อยากอีหยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากอัญชสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นที่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินป่าพรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธากิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูรบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080-9798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเฮากับมียาสีฟันกันสมัครค่ะ10บาทเด็กพี่น้องบ่หลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่กับน้ํายาบ้วนปากนะครับมีแป้งพัดหนาคือกันนะครับอันละ120บาทพัดแล้วจังหนาบายุศิลป์นี่ก็พัดเด้ก็สิขอรายการกับพัดให้มันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต้องว่าจังซี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ่งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ่งจะเปลี่ยงปิดเครื่องเบิ่งจะเปลี่ยงนี่
3: ตอนนี้ได้เที่ยงออกว่าก้อนนี้จะช่วยว่าวขาวที่ตัวอยู่กันเลยขอฟังเซนตองได้ว่าว
2: ก็เบิ่งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหล่าไทยก็ชนะไปเลยล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะเลยจ้า
2: ก็เบิ่ง
3: ขอฟังเพลงหันหักหัวใจจะได้ล่ะนะจ้าว่าวมนแขนลองจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: ฮอดวันอาทิตย์ตะวันเนาะ
2: ก็สิว่าคันบ่ว่าอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันละมาเที่ยงขอหมอดในตะวันเด้อ
2: ครับ
3: หมอดจะหาลูกดอกแก้วมอตะวันแม่ที่ทองแม่พันเอ็ดมาพ้นท้องหนองดังมือตะวัน
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดผู้น้ำท่วมนะผู
3: ้ว่าแม่น้ำอันนั้นอันนั้นท่วมพลบอลแม่น้อยที่ฐานได้เ
2: ปล่าแม่อันแม่ท้องลอย
3: แม่ท้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่ผู้คือมัน
3: ว่าจะคิดเสียจะเสียได้เปล่าเนาะ
2: นี่มันรถไฟเพิ่นสถานีรถไฟไปกวมเฮียดเพิ่นติให้จังได๋ให้เงียบ
3: เออพอได้ยินเสียงมันจะเสีย
2: จังว่ายินน
3: ี่
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟยันเขาอยู่หันแถวนั่นแต่ก็ล่างขามซี่ขามยังไป
3: วันแรกไปเบิกท้องว่ามันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบิกแห่งว่าให้กล้วยพันเนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าไอ้จ้าเจร้ายยันสองพันสี่เลยนะจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันนี้มาเพื่อนน้อยสีตาในเจ้าบ้านเด้อ
2: ครับ
3: บาอ่ะ
2: คืออย่างนี้จ้ะ
3: คือที่เราลอยหลอกให้ก็น่าสั่งบอกสวยๆเลยนะบาเด้อ
2: เจ๊สุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับได้ครับอ้าวได้ครับเพื่อนละคนก็ว่าฮอดใสละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังแล้วพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดีจักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะอ้าว
3: โตเก่งจ้าวะนะ
2: ครับผม
3: โตเก่งเนี่ยวันนั้นแม่ตกบ่ตึกเด้อ
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หาบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ๋าสึกว่าห้องบ่อมนี่
2: อืม
3: จะมีเต้าละวะก็เสียอยู่ว่าสิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ในด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เอ๊ะถ้ามันย่านหยังว่าอีฟ้าหรอมันแต่ฝนฟังโลด
3: บ่ฟังเพียงแห่นต้นลมพัวผือนะจ้า
2: ครับ
3: จ้ามาประทานแม่น้อยเด้อขอหาเมียงด้วยจ้า
2: ครับ
3: ให้น้องเดือดทำเมียดื้อเอากระสินน้ำเมียพัดเห็ดทำด้วยจ้าดื้อเมียเสียวน้ำเมียดื้อเอากระสินน้ำเมียด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดแกงชุดสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: กระปุกเมียแกงทำเมียดื้อคุณผู้ฟังบอกฟังยานคุณ
2: เออ
3: แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: แกงชุดสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลีกซิวิลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซี่11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับอืมมีซ้ํานั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ํานั่นล่ะน้องมันก็จังเฮ็ดซ้ําเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่ล่ะนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับอืมประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับอืมบ่ได้ส่งเขาแข่งประมาณนี้ล่ะนะครับก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะคือยังผู้โทรนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทรเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนได้บีบเบิ่งติมันคือยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ้งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทรไว้ผู้ใดญาติโทรว่าหยังว่า
3: โทรแม่นบ่โทรก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาเขาเจ้าก็สิย่านฝนเนาะเขาเจ้าสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้เขาเจ้าฟังดีก
2: ับเอ้ยดีอย่างเนาะ
3: แม่ไปลูกผู้นี้แม่ไปลูกบ้านเขาเจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลสะอาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะยังฟังดีเป็นตำบลสะอาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีโรงพยาบาล
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: เพิ่นคุยกันดีกันเนาะมันคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างก็เจ้าเออ
3: ให้เพิ่นตั้งมีที่กันเพิ่นมาเมื่อเรียนเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์ขึ้นมา
2: บุ๋ยพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากกันยังพ่อกันยังสั้นเนาะกับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ไปตรวจฟันกันหาไปตรวจฟัน
2: กับบ่ตรวจบ่หวานกับไปถอนเขียวเออกับบ่สั้นกับไปกับบ่สั้นกับไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้นอืม
3: ว่าได้ถอนฟันจ่อยไปตรวจต่อจ้ะไปอบยาสมุนไพรต่อจ้ะ
2: เออเอาเห็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกมันเป็นแนกนั้นเป็นแนกนี้อยู่หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันเป็นแล้วมื้อเงินจังโอ้มื้อวันจันทร์จังมาเด้อแม่หรือเพราะว่าจะได้ลงไปตรวจ
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวข้วยคือเขียวเจ้าของ
3: เขียวข้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิมคือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคุ้ยแต่หั่น
3: เขียวเขียวต ตอมันเด้งว่าหนา
2: แตกเออเอ้ยเอามีดไปผ่าเอาได้ผ่าตอนี่มั้ยช่วงนี้บ่มีเขียวเจ้าของนี่มีแต่เขียวควายว่าติโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันหย่ำเขายากแต่เดี๋ยวจะถอนบ่ได้ถอนจ่อยพ่นหลาย
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับให้คนไปคนป่วยล่ะไป
3: นี่จะพวกเบาหวานเต็มอื่นตึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานติ
3: เบาหวานหลายกับเต็มมีแต่เบาหวาน
2: หมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่ว่าเป็นเบาหวานแม่บ่อยากเป็นเป็นควันดันอยู
2: ่นั่นไม่มีอะไรอยากเป็นเนี่ยคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟเนี่ยรังเข้ามาทีละขบวน2ขบวนไอ้มันอยู่น้ำกันนี่ล่ะมันหลอดกับว่ากันอยู่น้ำกันน่ะเลี้ยงนั้นไว้อืมคือพี่ปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ล่ะ
3: แม่ว่าค่อยมีโรคอ
2: ีหยังดอกซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเขาตะโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: นี่ก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
3: ม
2: ัน ไ
3: ปพอกันกับแม่เจ็ดพูนตำบลตาด
2: ก็สิ
3: เพื่อนเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพื่อนกูจักแม่เสริมแม่เสริมดังวันนั้นที
3: กูจักคนตายตัวน่ะ
2: บ
3: ่ไอ้ขี้ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายหวานหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลน
2: ี้โอ้ตำบลตำบลนี้เขาจะร่วมมากเนาะซุ่มผู้เฒ่าไปพ่อกัน
3: มาย่ามาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิที่เป็นผู้จังซี
3: นัดก
2: ัน
3: ไปกินนัดกันไปกินข้าวจ้าซี
2: จ้าเออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจ้าซีไปเบิ้งหยังไปกินหยัง
3: เพ่งอันหักสาวเสริมสวยเรื่องว่าหนาเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ
3: ่ไปคอยในเด้อมื้อนี้มาจันเนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออกลับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่ได้หลายมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกัน
3: นัดได้คนกระดัดตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออนัดได้คนกระดัดเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านจองว่าน่ะ
2: บ่คือเอาแพงแท้
3: ห
2: ัวเ
3: รา
2: 200วันนี้แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นจะเอาของเขาจะวันยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ได้ลื่นนี่ฮะ
3: อันเจ้าแห่งเอาแพงเด้อเนี่ยล่ะเสือแม่ดัดมันบ่แม่นเขาดัดเสือใช้ดัด
2: เนี่ยเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้ผู้บ่เฮ็ดเสริมต้องมีความสวยซะก่อนถ้าบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื้มกว่าเก่าบ่เสริมได้
3: ถั่วเด
2: ีย
3: วก็เด
2: ือ
3: แล้วก
2: ัน อันเอาน้ำยาหยังล่ะออดาดคืออย่างล่ะคือใบโพคืออย่างคือ
3: น้ำยา
2: สระผม
3: น้ำยายวดยวดตัว
2: ใส่ถ้วยทีบ่นี่ใส่หยังถ้วยกาก
3: ใส่น้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมบัดนี
3: ้น้ำยาใส่
2: ถ้าส่งหยังล่ะส่งพิจาราบ่คือส่งหยัง
3: แต่ถ้าเราสิมาส่งไหนให้ใส่เพิ่น
2: ส่งฟ้าล่าส่งบอบถีบอบทุยไปซะเด
3: ้ผู้เฒ่ามันบ่มีส่งหยังดอกก่อนน่ะ
2: มันมีแต่ส่งหยังส่งงามๆดีจังได
3: ๋งามๆธรรมดานี
2: ่ล่ะเอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: าะผู้เฒ่าเนาะผู้สาวบ่มีดอก
2: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: สิบกว่า10ปีมันดัดน้ำแม่เวิดนั่นน้ำมื้อนี้แถวมื้อนี้
2: วันละ200นี่เงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็สิบ่เบิดสติ
3: ส
2: ิ
3: เบิดหยัง
2: ผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็
3: ได้เนาะเงินอันวัดนั่นเจ้าสิไอ้แม่
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงินผู้เฒ่าได้อยู
2: ่เออ
3: บัตรที่
2: กาดนั่นแกก็ให้ตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะแล้วว่าเป็นคน
3: แม่เคยได
2: ้เคยได้อีหยังบัตรอีหยัง
3: แ ม่เคยได้อยู่แม่บัดนี้ก็มาตรวจสอบแม่บ่ได
2: ้บัดคนจนเฮาเป็นคนรวยเลือรังล่ะเนาะก็ยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นภายใน1วันก็ยังว่าไม่มี
3: รวยเหลือลัง
2: รวยเหลือลังพวกนึงก็จนเหลือลังเจ้าๆอันใดเอารวยเหลือลังนี่ล่ะอยากอีเลี่ยอีเลี่ยอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
3: ขึ้นไหนแม่บ่บาดนี
2: ่ฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซีดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นย่ำใดบ่
3: แก่ไปอุทอนอยู่มื้อนี้อ่านได้
2: ไปอุดรบ่ติเพิ่นไปใส่ก็คือไปไก่แต่อุทอดงูดอนก่อนมาใหม่ก็ได้โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
3: ไปอุทอด
2: ตี้ว่าสิไปอุดรไปรถคิวใดซั่นเขาสิถามพันใส่นี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบ่งสิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอืม
3: บ่ให้ก็สร้างหัวเจ้าไป
2: เอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแฮงล่ะเอาเอื่นเขาบักจังไดเนาะเขาเป็นนายกเนาะ
3: เอื่น
2: มันโหดมันโหดจากเขาดอกปกติคันเอื่นว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้ยังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมันนี่โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
3: นี่อันนั้นมันแห่งดาสักไอ้ว่ายไอ้สัตว์ไอ้หยังแห่งดาประจ
2: ัน
3: ในเท่
2: า
3: ไร
2: เอ๋มันก็ดาไปโหลดอีนั่นเนี่ยไปจะสร้างดาเขาก็ได้จะเกิดพระดาซะโดยอย่างได้อย่างรอกันเนี่ยมันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวคือด่าแต่เขาเถี่ยอื้อ
3: ด่าเขาปากเ
2: ถี่ยด่าเห็นอย่างด่าใส่ศาสตร์
3: ม
2: ัน
3: บ่ได้เงิน
2: แล้วเออสิไปหาด่าอย่างจงภูมิใจเติดที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานว่าจังผู้พระผู้หญ้ากินตะเนี่ยอีหยัง
3: แม่เพชรบ่หัวกวนเหนือปากนี่เราปาก
2: เราจะหัวบวบแล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิถึงตำบลสะอาด
3: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
2: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
3: บ้านสะอาดเคยมาบ่ล่ะ
2: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดหลองค่ํานี่ค่ําบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
3: ่บ้านหยัง
2: เอาก็ไปดูคือหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมหมู่มูอยู่ลองค้ำไปกินเขาอยู่หัน
3: มูเป็นมาบ้านขามเปียเนาะ
2: มูเป็นผู้ซอยผู้ยิบาทบ้านขามเปียก็ไปหาพ่อบ้านขาม
3: แม่จะแต่สมัยใด
2: เออไปจะพูดแหละแต่พูดก็แล้วอ้อมเทียบอยู่ซูเมนี่ก็บ่ใครได้ไปดอกมูพวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือ
3: ผู้ใด
2: จักซุปกินเขาน้ํากันดีๆตะกี้เลี้ยงน้ํากันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยิบาทบ่มาลาอืมแล้วสิว่ามาลามาลากับอันจาริกาอืม

0: ลองค้ำมู่เดียวกันเรียนวิเลขเกษตรกรรมน้ำกัน
1: วันหนาดีดีก็พูดฟังหลายไปก่อน
0: เอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้ว่าครับบ่ได้ว่าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
1: อันเขาเจ้าคนหัวจักแม่หลายเนาะคันย่าแม่เพชร
0: ดาออกเหรียญใช่มั้ยล่ะแม่ออกเหรียญใช่แบบขึ้นหลวงพ่อนี่คนจักหลายหญิงเสริมมาซั่นเด็กหญิงเสริม
1: ออกเหรียญขาย
0: เฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
1: า
0: ะ
1: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี
0: ้
1: แต่เจ้าเอาเจ้าฟังไหนตัวนี้ว่าไรวะเจ้าบ่เข้า
0: อ่ะก็จะกะสิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะ
1: มันหนาที่เป็นหยัง
0: กะสิเป็นตำบลไดดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปี้ยล่องค่ำกัมมะลาไสแถวดอนไหวโน่นเมืองบ้านหยังนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
1: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้ากับฟังดีจ้ะ
0: ก็จังบ่าอยู่นี่ล่ะเว้าเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงหยังมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงพวกค่ำ
1: ว่าคนบ่ฟังเลยว่าหน้าเดี๋ยวพูดฟังได้ครับคนฟังดีเงียบๆก็ได้ไปเจ้าก
0: ับ
1: ฟ
0: ัง ฟังไปพ่อแม่ก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆขึ้นเสียบๆก็ข้าเจ้
1: าบ่หลับนี่แม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม
0: ่
1: ล
0: ่ะเออข้าเจ้าบ่หลับติ
1: ครับที
0: ่เฮ้ยปั่นประดังอยู่นํากันเนาะบัดอยู่นั้นปั่นนําข้าเจ้าเนาะก็ว่าข้าเจ้าบ่หลับพะน่ะมันโกนดูติปานนี่เอ้ยเออบ่แม่นมีเพชรแล้วบ่เป็นนั่นล่ะติบ่แม่นเราหา6 3เที่ยแล้วไปล่ะตินอนหลับ
1: บ่เราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีมื้อเรื่องแล้วว่าพอติ้งให้ฟังได้เด้อมอบไปแน่นะว่า
0: เพียงหักสาว
1: ฮะแม่เพชรเต็ม
0: ๆโอ้เพียงหยังก็เพียงหักสาวเสริมนี่บ
1: ่จ้ะ
0: เพียงหักสาวเสริมสิสื่อเพียงแม่หักสาวเสริมบ่ดิเอ้ยให้กันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150อือกันเอง
1: โอ้หน่าก็ได้เนาะ
0: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
1: สิลดได้ก็เจ้าอยู่ดอนย่างพระเจ้าไม่เฮ็ดจะลดอยู
0: ่เออเฮ็ดไว้ครับว่าก็จําพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเฮ็ดอยู่3เที่ยครั้งที่4ก็ฟรีตัวอ่ะอินสันอีหลีดีบ่พี่ก็เครื่องนึงพี่ยังเขาล้างรถล้างครบ10เทียเทียที่11ก็ฟรี
1: เว้าได้ก็เจ้าฟังอยู่ก็เจ้า
0: เอากับว่าตัวนั้นผู้ใดบ่เสร็จ10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้
1: คนเลี้ยงฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี้บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดทํา
0: เออล่ะๆเขาจะมาดัดกับบอกกับเจ้าเออมาดัดอันแค่มาดัดครบ
1: เว้าไป
0: 10เทียกับ10เทียกับ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
1: ว้าค่ะ
0: เออเนาะคือจังซั่นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะนี่ยังผมแถมนี่ล่ะเป็นหยังคือแถมไปหยังสบู่นี่บ่ซั่นก็
1: ยอมน้ําจะตัวดัด
0: เออดัดแล้วก็ยอมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าซั่นบ่หลับบ่เอาเงินน่ะไรบ่ไหลบ่เอาเงินก็จะเลือกเอาซ้ํานี่ก็ซ้ํานี
1: ่โอ้ยผู้ค้าเขาเจ้าอย่าเข้า
0: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมี4สายนี่เปิดอีก2เพลงก็หมดแล้วนี่เดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรื่ออีหล่าพี่ซ้ํานี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
1: เขาระวังอีแม่น้อย
0: เขาก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
1: เอาวางซะบ
0: ่เราเล่นเฟซเล่นหยังเป็นแล้ว
1: เพิ่นเข้าก้อนไหนรังมันดาวแน่เด้อแล้วเข้าก้อนสู
0: งแล้วจอบเพิ่นหยังนี่ตอนเรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่เอออยู่แล้วก็ฟ้าโทรก้อนหมู่นั่นบ่โดนหลายก็หมดตัวนั่นแสดงว่าโทรฟรี15นาทีแสดงว่าโดนเนี่ยอันนี้ว่าฟังเพลงกันแล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอยากตั้งแม่โอ้ก็ตื่นเสียงโทรศัพท์เฮียงก็ตื่นเด้อเป็นยังไง

0: บ้านนนเมืองบ้า
1: แ
0: น
1: ม่
0: น
1: น
0: น
1: อน
0: เมื
1: น
0: อ
1: ั่
0: ง
1: นแ
0: บ
1: ห
0: ้
1: ล
0: าน
1: ะ
0: ไหน
1: แม่เดียนนั่นแหละ
0: อ
1: ไป
0: ื
1: หน
0: ม
1: ่อยแม่สารนั่นแหละ
0: ในวันต
1: จ
0: า
1: ำ
0: ล
1: ด้านน้องนุ่นนั่นแหละเด้อแม่
0: อืม
1: จำด้านมันน้องฮีโร่นั่นแหละค่ะ
0: อ๋อน้องอินโลบ้านใต้น้องน้ำเลือกอ๋อเอาเชียงใหม่
1: โอ้แปดนั่นแหละค่ะค่ะค่ะ
0: ครับอ
1: ค
0: ื
1: รับ
0: ม
1: ตอนนี้ก็อยากเอาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัดซิฟเทียร์ที่11นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200จากใจนึงลอยหนึ่งมาสั้นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้องใหม่เหมือนยังโอ้ยหลายครับเมื่อนี้อ่านสารวัตรอ่านมุยสารวัตรนัตพลพลเวียงสพดงแข็งไงเมื่อนี้บ่มีอย่างเห็ดเนาะฝนมันตกหลายมือเขาไปเบิ่งน้องใหม่หลายเดือนนี้ยังอยู่น้องใหม่ตุ๊ปูติปิอยู่อันมูคาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเงี้ยวๆคาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้องใหม่อย่างน้องใหม่มูนอนใหญ่ๆน่ะนอละ4-5 โลนะเอามากับมาแกก็บ่เป็นดอกพี่น้องแกก็บ่เป็นเอามีดปาถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาเจ้าก็ว่าเอ๊ะเห็ดจังไหนมันต้องสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้องใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทําอย่างไรผู้เราคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กํานึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ําแรกน้ําที่2รินออกกันเอาน้ําตาลใส่พะนะมันจังสิหวานว่าซั่นผู้เราคนก็ว่าเอาไปบักฮุ่งเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่แต่เมื่อหาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้ละคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้คันจักได้สิเอาไว้ฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่อันหย่อนอันอ่อนเด้กินตอนย้อนอ่อนอันนอดแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคนคือเว้าหลอนแต่เป็นแต่นัวเว้าตัวเอ้ยใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำหนึ่งแต่ข้าวต้มน้ำแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิสุกมันก็แต่คู่ยุหรือมันก็สิมีอย่างมันก็จะไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างหน่อไม้ความขมมันจะดึงกันออกมานะครับล้างน้ำสองนี่จืดอีหลีครับพี่น้องก็จะเห็ดจืดดีใส่เกลือนะครับเพราะน้ำที่2มาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ำตาลจาก2ซ้อนเนาะ2ซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ำนะครับแล้วยังไปแกงมันจะออกรสหวานนะครับเนาะเมื่อเห็ดต้องไม่สดดิอย่ามันขมเพราะเห็ดหรอกนะครับต้มไว้ย้ำอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยๆเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่แม่นเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าวันนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดวันนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาหาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาอีหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซ้ำบ่ครอบห้องเคียงนั่นล่ะก้อนกินก็หันหน้าไปทางว่าปีว่าก้อนกินต้องหันหน้าบ่ต้องหันหน้ามาหรอก เอามื้ออื่นสิพาไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อเพิ่นสิไปรอบ4โมงเช้าอยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพิ่นนี่ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบนแก

เงินเพลงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆหรือห้วยเพิงว่าเราหลงห้วยแล้วห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกะละสินนะครับเมียเทียงคอกันขม่านะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพิมพ์มาขอเพียงเนขอเพียงของขอกอดอย่างนี้ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักอย่างเฮ้ยอ่านบ่ออกขอเพียงเนของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะว่าเขาจะเปียยากนั่นนะครับจากพี่น้องทางจังหวัดบุรีฝนตกมื้อนี้อ่ะมื้อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะนะครับเยอะทางบ้านพี่ปทุมนี่แห้งจนว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วก็มื้อนี้กับพี่น้องทางโพชัยทางอำเภอโพชัยทางนี่ล่ะฝนก็ตกบางหัวค่ํานะครับเอาก็ดีแล้วล่ะพี่น้องหน้าฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่าก็พ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเซาเมื่อใดนะครับวันที่2ก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์นี่มันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดล่านะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะติดคอเพียงไหนล่ะว่ามาอย่างเด้อเอามาฟังสำหรับชมรมใดก็ได้เนาะชมรมนี้ไม่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้ไม่เคยมาขัวเจ้าของมาแต่ว่าเมียนเตี๋ย

0: เสพไปทางใด
1: เรามีที่ให้ผ่อนคลาย
0: สิว่ากันไปนวดสิให้ไป
1: คือชมรมแดนกระจาย
0: โอ้สิไปตินอยู่บึงพระลานใช
1: ่บ่ต้องอายให้ออกมา
0: ออกไปใส่

0: ัวเบื่อกับผัวตายแล้วกับมาหลดเด้อรักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นกันก็คือมีไอ้เรียกว่าเด้อเศร้ากัน
1: ใครเหงาใครทุกข์
0: เศร้าจะได้เศร้าอีกดิ
1: ผู้นำความ
0: ผู้ใดเหงาผู้ใดทุกข์ป่ะนะบ่ลงคนว่าบัตรคนจนข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋บัตรคนจนก็บ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้นี่ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยพิธีบุญตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับอืมก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นหยังพิมพ์ผิดมาบ่เห็นโฮงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสนอเนาะครับอืมบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับอืมเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปิดเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับหยังนี่กอดรักเธอเสมอที่ซื้อเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอ้ากอดก็รักเธอเสมอกอดได้นี่เพิ่นก็ระบุจากเพียงนะครับอืมถ้ามันพิมพ์มาจังได๋เนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่นี่ได้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับอืมถอนคำสาบานนี่เอาฟ้ามืดบ่โดนเอาถอนน่ะล่ะเดี๋ยวได้ครับกับพี่คำว่าถอนกันคือพี่คำว่าถอยเนาะถอดถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่บ่เป็นธรรมดาเลยนะครับของสอนสินชู่โอ้สอนสินแช่เนาะนะครับพระยี่คุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบ่ทุ่มแม่นได้มาขึ้นฝนตกหนักบ่เฮียนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ําท่วมตลาดเด้อย่างมื้อเช้ามานี่ก็พากันไปเรียนหาเก็บไม้ตะเคียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับกันเพียงนี้ก็ได้เบาๆเนาะไปถอนคําสาบานคนใดมีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก้ไปถอนกูแก้กูซะฝันบาผีไปหน้ากูแก่กูสาฝันไปผีไปหน้ากูแก่กูถอนฝันไปหายไปหน้ากูแก่กูสาฝันกูมากกูแก่กูสาฝันบาผีไปหน้ากูแก่กูสาเพราะเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าสิไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอึ่งบ่ได้จับดอกถ้าจะจับไปไข่แล้วไปหาซื้อน้ำฝุ่นบาดอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าอย่าบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาสิกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: แล้วพอโดนใจว่าโอ้ยสบายใส่เพลงหนุ่มมวลผู้เดียวก็ฮ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมกันไปใส่เหมือนคนเหมือนเราไปเพลงนั่นเวลากับสิบเบิร์ดเลยดิสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิวันอังคารพอกันปฏิวันอังคารกับอังคารไปพออย่างหรือไปอังคารอย่างไปร้อยอังคารตีจังใดสินค้าห้องก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวะท่านนี่มาสารบุรีซื้อเจลก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยื่อร้านชิปโปมอ4แยกไฟแดงล่องคำนะครับนอกจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ำหม่องพวกเจ้าสร้างล่ะละเบิ่งเอาโลดนะครับแข็งบุรีอย่าขั้นเศร้าขั้นเศร้าค่ายหนาตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ร้อยไม่เลยนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งยังก็ฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปสิเสริมสวยกับมาเด้อว่าสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าสันแม่นบ่สินค้าโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งร้านเถอะกันนะครับสินค้าเขาก็มีนะครับแป๊กล้วยตาวลายกิ่งแป๊กล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวเสียบนอนหลับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำหอดสู่เก้าพุ่นนะครับกินกับไปมือละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เขาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินก็ไว้มือละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่สี่ซีซีเอาไปใส่สูตรไปดมไปถูไปท่านะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮ้ากับสีมะฮอดวันเสาร์นะครับมะฮอดวันเสาร์กับสีส้มกับสีวันอาทิตย์ผุนหลังจะเริ่มส้มได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีผู้ใดทายยากกินล่องเบิงขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาล่ะนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมเนี่ยเอามาฮัลโหลบ่ทันได้ร้อนอยู่ติแม่
1: ต
0: ื่
1: นใจนี่บ่มีผู้ซื้อก็สิซื้อหรอกสบู่ด
0: ันเอาก็สิซื้อใส่อย่าของตัวเนาะคือสิเอาแต่ของแถมหั่น
1: แต่ซื้อมันสิซื้อหรอกครับบ่มีคนซื้อ
0: ก็สิบ่มันขาดแต่คนซื้อเนาะบ่อยู่นี่บ่ได้เว้าให้เสื้อได้เว้าให้ซื้อ
1: มาแล้วก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดน
0: ี้ก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพลงว่าหน้าเพลงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพลงหยังล่ะผมวางไปหลายเพลงนี่แม่เพลงหยัง
1: เพลงอันน่ะอันมักๆกันน่ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั่นนั่นอ่องใส่มื้อนึงกัน
0: หัวซุบบ่1ติ
1: จ้ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั่นแหละฟัง
0: ตะได้ขึ้นจากหม้อ1อยู่หมู่บ้านก็ซุบหม้อ1อยู่เอิ้นผู้ใดใส่หม้อ1เนาะ
1: ซุบมันไว้ฮะจ้ะ
0: เอา
1: ที่ได
0: ้ฟัง
1: ที่ได
0: ้เต้นใจมันสิเบิดเอาเต้นใจเด้อเต้นระวังซ้ำเนี่ยแหละมันติดรถลงไปได้ซ้ำในห้านบางไฟอยู่ใกล้
1: มันอันนี้หรอกบ่เป็นหยังหรอกที่ฮัดเต้นก่อน
0: ฮัดเต้น
1: เดี๋ยวว่าแต่ว่านักกีฬาเต้นบัดนี
0: ้ฮัดหยังล่ะบาสลบคือบาสลบ
1: แนวแนว
0: ยังหมุนแห้งเลยเห็นอยู่ผู้เดียวยังหมุนแห้งเลยเด้อมันจะล่มฟุบบ่หันดิก็สิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่เจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคล้วยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคล้วยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ติไปเบิดล่ะโรงพยาบาลนั่นไปหากินแต่มะฮุ้งน้ำมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานก็มีประชากินเปียง
1: ทานชุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ำไอ้รอ
0: คนขอ
1: สื่อมวนๆด้วยเด้อ
0: เรื่อยๆรวยเหลือล่างบ่คือจังได๋เขามีจุดเหลือล่างอยู่นี่เลยรวยเหลือล่าง
1: รวยเหลือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเลขออกก็สิรวยเหลือล่างมึงรวยเสียเดียวนี่อ
1: ื่นเลขออกชื่อที่2ได้เลยว่าหน่ะ
0: ชื่อที่2ติอมตะไสวัดใดอีกฝาโล่งใดเออไปแหะฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ํามื้อนี่ล่ะ
0: น้ํามื้อนั่นติ
1: อื ที่สององสอง
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุลงมาได้นั่นน่ะทุลงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: ก็มั่งวัดโบสถ์วัดตะยามันเนี่ยแหละอ
0: ืมก็สิมั่งฮื้อเปียงเนี่ยวัดตัวบอกเรียกยังได้ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล้างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆทํานี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาแล้วเนาะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับสวัสดีคือกันพี่น้องนะครับล่าเดี๋ยวงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยอย่างที่เราเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงอื่นน้องไซมอนหนึ่งจบแล้ววัตถุศิลป์จากล่าพี่น้องไปสกอนพอกันไหมวันจันทร์เด้อเสาร์ที่บ่จัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้น้องลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043

0: 0832-895-085-085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเอง

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่ๆๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าShipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อ

ยายหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร่างหมอกับ

0: เขตอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
1: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้ววาร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
0: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

ลอฮัลโหลลอ2 3 4ลอ2ลอทดสอบล่องเสียงล่องเสียงลอแม่บักคำเอ้ยบทสาเกียวผู้เดียวสกันเด้อเข้าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่พ่อป้าเข้าวัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกียวซอยดอกเด้อคำเอ้ย

0: 0818520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อําเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ฉันเกิดมาเพื่องานอยู่เพื่องานงานคือชีวิตชีวิตคืองานประการทุกทำงานให้สนุกเป็นสุขภาระทำงาน

0: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องการเกิดที่เป็นทุกข์เมื่อวันที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2529
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายใครที่มีเด็กก็ให้อยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่อย่าให้เที่ยววิ่งเล่นเป็นที่รำคาญแก่บุคคลอื่นที่เขาตั้งใจจะฟังธรรมแล้วก็อยู่ในอาการสงบอย่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรในขณะที่พระกำลังพูดให้ใช้หูเพื่อฟังปากไม่ต้องใช้ปากกับหูนี่ใช้พร้อมกันไม่ค่อยได้มันขัดกันอันนี้เราต้องรู้จักใช้จะได้เกิดประโยชน์คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศแจ่มใสดีฝนไม่ตกก็นับว่าสะดวกแก่พวกเราทั้งหลายที่จะได้ทำกิจในทางพระศาสนาได้เต็มที่หน่อยเวลานี้น้ำกำลังท่วมบางจังหวัดเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำกำลังท่วมประชาชนก็เดือดร้อนบางตามสมควรความจริงมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเมืองไทยเรานี่ด้านตะวันตกมันก็เป็นภูเขา

เพศต่างๆที่ปรุงแต่งใจให้เป็นไปในรูปในเรื่องที่เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจเพราะเรื่องความทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจกันในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนย้ำนักหนาในเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้โดยกัดกับภิกษุทั้งหลายบ่อยๆว่าตถาคตสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ทำไมพระองค์จึงย้ำในเรื่องนี้ตอบเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแล้วจะได้ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราต่อไปในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ากัดสอนในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็พูดถึงเรื่องอริยสัจอริยสัจก็คือเรื่องความจริงแท้ของธรรมชาติมีอยู่4ประการคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องทุกข์เป็นของดับได้และเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เป็น4อย่าง4อย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรทำความเข้าใจแล้วในอริยมรรคมีองค์8ที่ได้กล่าวเมื่อวันก่อนนี้ขึ้นต้นด้วยตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบในวันก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องความเห็นชอบขั้นศีลธรรมคือเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเป็นต้นนั้นมันเป็นความเห็นชั้นพื้นฐานเป็นความเห็นชอบในด้านศีลธรรมคนเราถ้ามีความเห็นชอบในด้านศีลธรรมคือมีความเชื่อมีความเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากกรรมคือการกระทำของเราเองเราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราให้เป็นอะไรก็ได้คือให้เป็นคนมีความทุกข์ก็ได้ให้เป็นคนมีความสุขก็ได้ให้ยากจนให้มั่งมีให้เป็นที่รักเป็นที่เกลียดของใครๆก็ได้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดจากอำนาจอะไรมาดลบันดาลให้เป็นไปแต่เป็นไปด้วยการกระทำของตนเองความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวไม่มีใครจะหลีกหนีจากผลที่ตนกระทำไว้ได้อันนี้เป็นหลักตายตัวในทางศีลธรรมที่เราควรจะได้เข้าใจไว้เพื่อเป็นฐานสำหรับความก้าวหน้าในชีวิตเพราะความก้าวหน้าในชีวิตนั้นมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเราก็มัวแต่ไปเสี่ยงโชควิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยตนซึ่งมันไม่มีทางจะสำเร็จได้ทางที่จะสำเร็จได้นั้นเราจะต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเองในเรื่องที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องถูกเรื่องชอบเป็นเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตัวเราแล้วเราก็ต้องลงมือทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นผลอะไรมาเราต้องการก็ต้องศึกษาว่าทางที่จะสำเร็จให้เกิดผลนั่นอยู่ที่อะไรเมื่อเราเห็นผลเห็นเหตุของการกระทำว่าจะเกิดผลดังที่เราต้องการเราก็ลงมือทำเมื่อทำไปมันก็เกิดผลขึ้นแก่ตัวของเราเราจะได้รับผลนั้นอันนี้เป็นฐานเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิชั้นมูลฐานที่เราควรจะมีไว้ในใจแต่ว่ามีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่มีฐานที่ถูกต้องในเรื่องนี้เช่นไปเชื่อดวงบ้างเชื่อโชคบ้างเชื่อว่าอะไรอะไรจะมาดลบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแม่เราไปกราบไหว้พระพุทธรูปก็ไปไหว้เพื่อเสี่ยงทายเพื่อขอร้องวิงวอนด้วยประการต่างๆส่วนมากก็เป็นพระ

0: เก่าๆโบราณโบราณที่เขาสร้างไว้นานๆคนในสมัยก่อนได้ทำมาอย่างนั้นเชื่อมาอย่างนั้นแล้วคนต่อที่เกิดมาใหม่ก็ทำตามกันมาโดยไม่มีการศึกษาให้เข้าใจว่าเนื้อแท้ของพระธรรมนั่นเป็นอย่างไรเราปฏิบัติตามกันมาโดยปราศจากเหตุผลปราศจากความคิดให้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเลยก็ทำกันในรูปอย่างนั้นเราจึงมีหลวงพ่อพระพุทธรูปที่สมมติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ด้วยกันมีอยู่ในที่ต่างๆคนมากขึ้นก็มีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างนั้นไปไหว้ไปบูชากันมากมากได้เงินเข้าวัดปีหนึ่งมากมายเช่นหลวงพ่อโสธรนี่ได้วันละ15,000-16,000ทุกวันหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้วันหนึ่งเป็น10,000 กว่าเหมือนกันหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศที่ยืนอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ก็ให้ได้เงินเข้าวัดเป็น1,000ขึ้นไปเหมือนกันคือที่ไหนไปสะดวกก็ได้มากที่ไหนไม่สะดวกก็ได้น้อยเอามาไปเที่ยวสืบถามหลวงพ่อคือถามลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทุกแห่งว่าเดือนหนึ่งได้สักเท่าไหร่ก็ได้มากที่สมุทรสงครามก็ได้มากหลวงพ่อสมุทรสงครามก็ได้มากหลวงพ่อพุทธินราชได้มากเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าหลวงพ่อแถวภาคกลางเพราะเขาใกล้กรุงเทพคนกรุงเทพมากแล้วก็ไปไหว้ไปบูชาไปเสี่ยงทายโดยเฉพาะเวลาปีใหม่ตรุษจีนคนจีนจะไปไหว้กันมากไหว้จนไม่มีที่จะไหว้ยืนเต็มกันไปหมดจุดเทียบจุดธูปจุดเทียนควันกระมงใครไม่คุ้นกับควันธูปก็สำลักดิ้นไปแถวนั่นเลยถ้าสำลักก็ว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเอาน้ำมนต์หลวงพ่อมาพรมมาล้างหน้ามาล้างหน้าตามันก็สว่างมันก็ลุกขึ้นได้เลยบอกว่าหลวงพ่อมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คนขายน้ำมนต์ก็นั่งขายต่อไปมีขวดเล็กๆขายน้ำมนต์แล้วก็มีเส้นได้ผูกข้อมือสีแดงแจกคนละเส้นคนละเส้นแต่ว่าต้องทำบุญบริจาคทรัพย์ถ้าไม่บริจาคทรัพย์ก็ไม่ให้เหมือนกันมันก็เป็นทางหากินพอได้อะไรต่างๆกันอยู่ทั่วไปคนส่วนมากก็ไปอย่างนั้นมีส่วนหนึ่งซึ่งไม่มากเท่าใดมีความเข้าใจถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยวไปโทษใครแต่ต้องโทษตัวเองว่าคงจะทำผิดมีความคิดผิดมีการพูดผิดมีการทำผิดมีการคบคนผิดมีการไปสู่สถานที่ผิดจึงได้รับความทุกข์ความแดดร้อนก็หันหน้ามาปรับปรุงตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นชีวิตก็เรียบร้อยก้าวหน้าเพราะเราได้ประพฤติธรรมเมื่อคนประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองบุคคลนั้นให้คนนั้นปลอดภัยพระธรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษจริงๆเพราะว่าผู้ใดประพฤติธรรมแล้วย่อมได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นไม่เราไม่ว่าเราจะประพฤติธรรมข้อใดแง่ใดเราก็ได้รับประโยชน์จากธรรมที่เราประพฤติทุกเวลานาทีจึงเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีอำนาจที่จะให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการด้วยการประพฤติธรรมให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นขั้นพื้นฐานในทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวันวันนี้ก็จะพูดต่อไปในเรื่องสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นไปที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเรามาทำวัดตอนเช้าเราก็ได้สวดมนต์ว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เรื่องของความทุกข์นั้นเรามาสวดมาร้องกันอยู่อันความทุกข์ที่เราสวดอยู่นั้นมันก็มีฐาน ของความทุกข์อยู่อีกอันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเข้าใจแต่เพียงเรื่องที่เราเอามาสวดแต่ว่าถ้าสวดโดยไม่เอาไปคิดมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนังสือสวดบนนี่ควรจะมีไหว้ที่บ้านว่างบ้างต้องยกมานั่งอ่านนั่งพิจารณาเช่นเราสวดไปถึงบทว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ก็ต้องมานั่งพิจารณาให้เข้าใจลึกลงไปสักหน่อยว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรชาติคืออะไรเป็นทุกข์อย่างไรต้องพิจารณาให้เข้าใจวันนี้จะอธิบายให้ใครชัดขึ้นไปสักหน่อยว่าชาติปิทุกขานี่ความเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์อย่างไรทุกข์ที่ตรงไหนตามที่อธิบายไว้ก่อนโกนในหนังสือแสดงธรรมเทศนาเก่าๆก็พูดถึงเรื่องว่าความเกิดในท้องของมารดาว่าทรมานตนอยู่ในท้องของมารดานั่งพุกคุดคู่เหมือนกับลิงหลบฝนก็ไปอยู่ในโพรงไม้ท่านเปรียบไว้ว่าอย่างนั้นอันนี้มาเราอ่านดูแล้วถ้าคิดด้วยปัญญาก็จะพอมองเห็นได้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องนี่คงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรมันยังไม่มีความทุกข์อะไรมันนั่งอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับเรื่องอย่างนั้นเกิดมาตั้งขึ้นค่อยเติบโตขึ้นตามธรรมชาติก็คงจะไม่มีความทุกข์อะไรเหมือนกับตัวหนอนบางชนิดที่มันเกิดในเม็ดพริกมันไม่ร้อนแต่ว่าถ้าคนเราเอาพริกตำผงมาทาตัวนี่มันก็ร้อนแล้วมันก็เป็นทุกข์กับเม็ดพริกนั้นแต่ว่าตัวหนอนนั้นมันเกิดในพริกเราเคยเห็นพริกที่เราเก็บไว้แม่พริกแม่โตๆก็ตามเล็กก็ตามมันก็เป็นหนอนมีตัวเชื้อแล้วก็มันเจริญขึ้นเป็นตัวหนอนได้เราเห็นว่าหนอนมันอยู่ในพริกมันก็ไม่เป็นอะไรมันไม่ตายมันก็อยู่ได้ด้วยความเคยชินมันจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราเมื่อเป็นเด็กน้อยๆ อยู่ในท้องมารดาคงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรยังไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเท่าใดแม่เกิดออกมาใหม่ยังไม่ลืมตาเด็กเกิดใหม่ในตายังไม่ลืมยังปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นอนอยู่ในท่าที่เขาให้นอนให้ฟั่มเขามันฟั่มเนี่ยก็คู่อยู่เหมือนกับลูกกบนอนคู่อย่างนั้นถ้าจะต้องการอะไรมันก็ร้องก็ให้กินนมพอกินนมแล้วมันก็หลับไปตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรนอนอุ๊แอะอุ๊แอะไปตามเรื่องแต่ว่าพอหิวมันก็ร้องแอะขึ้นมาเอาขวดนมยัดเข้าไปในปากให้ดูดแล้วก็หลับต่อไปทำงานเพียง2เรื่องคือกินกับนอนแล้วก็แถมเรื่องถ่ายออกมาตามเรื่องของมันของเด็กถ่ายไม่มากเพราะว่ายังกินไม่มากแล้วออกมาตามปกติเพราะงั้นการอยู่ในท้องมารดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องความทุกข์ชาติความเกิดในรูปอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของความทุกข์อันแท้จริงความทุกข์อันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้มากและพูดอธิบายเรื่องชาติปิทุกขาไม่เหมือนกับที่เขาอธิบายกันมาก่อนเรียกว่าพูดแบบแหวกแนวให้คนได้คิดท่านบอกว่าชาติปิทุกขานี้มันหมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ในบทสวดบนตอนท้ายเราบอกว่าสังคิดเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่นย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันนั่นคือขันที่เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเป็นตัวให้เกิดความทุกข์เพราะยึดถือว่าฉันมีฉันเป็นหรือว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละคือความเกิดในทาง อริยสัจของพระพุทธเจ้าเกิดทุกครั้งที่เราเกิดความยึดถือขึ้นในตัวตนยึดถือในทรัพย์สมบัติในข้าวของอะไรของเราขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรามีกระเป๋าหิ้วอยู่กับเมื่อกับตัวของเราเราหิ้วอยู่แต่เราไปนั่งตรงไหนวางกระเป๋าไว้ข้างตัวก็มือต้องคลำไว้ตลอดเวลาตัวมันจะหายอันนี้ไอ้มือที่ไปคลำไว้นั้นเพราะความรู้สึกอย่างไรเพราะความรู้สึกว่ากระเป๋าของฉันกระเป๋าของฉันมันไม่ใช่มีแต่กระเป๋าเฉยๆแต่ในกระเป๋านี่มันมีอะไรของฉันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคือมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าหรือมีเอกสารบางอย่างอยู่ในกระเป๋าหรือมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็นั่งด้วยความกังวลเป็นทุกตัวนี้ก็เกิดจากชาติความเกิดคือเกิดความยึดถือในกระเป๋าใบนั้นอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งเดินทางมาจากปักใต้มารถไฟอันนี้มาถึงนครปฐมเนี่ยเขาบอกประกาศว่ารถไฟไปต่อไปไม่ได้เพราะมีรถตกรางขวางหน้าอยู่ที่สถานีข้างหน้าคนโดยสารไม่ต้องตกใจทางรถไฟจะจัดรถบัสรับคนโดยสารเดินทางต่อไปอันนี้ก็ลงมาจากรถก็พบโยมคนหนึ่งเป็นชาวพัทลุงหิ้วกระเป๋าเก่าๆหลายใบกระเป๋ามีหลายใบพอแกเห็นอาตมาก็พราดเข้ามาทีเดียวท่านจะไปไหนบอกว่าเนี่ยจะไปกรุงเทพท่านขึ้นรถคันไหนที่ฉันจะขึ้นไปด้วยหิ้วกระเป๋าหลายใบบอกว่าทำไมหิ้วกระเป๋าหลายใบฉันเอาเงินมาซื้อที่กระทิบบอกว่าเอาเงินมาซื้อที่เอามาเท่าไหร่เอามา2 ล้านเอาเงินมาตั้ง2 ล้านนะแต่กระเป๋าเก่าๆกระเป๋าคำกาใครดูแล้วก็ไม่อยากจะเอาอย่างนั้นแหละเรียกว่าพรางตาเสียหน่อยกระเป๋าใบนั้นสองหลายใบนะแล้วหิ้วตุงรังแล้วก็มือหนึ่งหิ้วฉลอมไอ้มือหนึ่งก็หิ้วกระเป๋าแต่งตัวก็เป็นยายตาล่าอะไรกันไม่รู้นะกู้ฝ่าเลยทองหยองไม่มีสายสร้อยอะไรไม่มีหิ้วฉลอมเก่าๆไปแล้วก็หิ้วกระเป๋าแต่ก็ยังมีความกลัวคนอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าแกรู้ว่าในกระเป๋านี่มีเงินอยู่ตั้ง2 ล้านแกก็กลัวอันนี้กลัวพอเห็นนามมาก็นึกอุ่นใจเพราะว่ารู้จักกันมาเก่าแก่เลยถามว่าท่านขึ้นรถคันไหนบอกเอ้ามาไปด้วยกันพอบอกกันว่าไปด้วยกันก็เลยขึ้นไปนั่งในแนวเดียวกันแต่คนละเก้าอี้นามมาก็นั่ง คอยจำเลืองดูแกไว้ตลอดเวลาก็ดูว่าสภาพจิตใจแกเป็นอย่างไรดูแกรู้สึกว่ากระวนกระวายไม่ค่อยจะปกตินักมีความทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะความยึดถือในกระเป๋านั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้มาถึงที่บางแคแกก็ลงบอกว่านะลงตรงนี้บ้านไกลไหมเดินก็ไปนิดหน่อยเอามาไปส่งเอาไหมไม่ต้องไม่เป็นไรเคยไปเคยมาอยู่แถวนี้แกก็ลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านเรียบร้อยวันหลังก็ไปพบกันบอกว่าธุรกิจที่ไปทำเนี่ยเรียบร้อยดีไหมนะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย นี่ก็เรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่แล้วเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเป็นทุกข์เพราะเรายึดถือนั่นเองตัวชาติที่ทุกข์ขาก็คือว่าความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของฉันขึ้นมาเมื่อใดนั่นแหละชาติความเกิดมันเกิดขึ้นในใจของเราหรือความยึดถือว่าตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อใดความรู้สึกนั้นแหละจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีบรรดาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวฉันก่อนเรียกว่าตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกง่ายๆว่าตัวกูของกูมีตัวกูก็มีของกูขึ้นมาอันนี้คำบาลีเรียกว่าอาหังการะมมังการะอาหังการะก็คือการสำคัญว่าตัวมีมมังการะก็สำคัญว่าของฉันมีตัวฉันมีของฉันหรือมีตัวกูมีของกูขึ้นมาในขณะใด เราก็จะเป็นทุกข์ในขณะนั้นมีความกังวลมีความห่วงใยในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าหากว่าเรามีอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เกิดความทุกข์กังวลด้วยเรื่องสิ่งนั้นด้วยเรื่องปัญหาว่าเราเข้าไปติดอยู่ในสิ่งนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์ให้สังเกตในเรื่องนี้ให้ดีว่าคนเราที่มีความทุกข์ในเพราะเรื่องนี้เพราะความยึดถืออันแรกก็คือยึดถือว่าฉันมีฉันเป็นนี่อันนี้เป็นฐานแรกแล้วต่อไปก็ว่าของฉันขึ้นมาของฉันขึ้นมาเมื่อมีของฉันก็เป็นทุกข์เกิดจากฐานว่าเรายึดมั่นว่ามีตัวมีตนพอยึดว่าตัวตนมีก็มีของฉันขึ้นมาแล้วก็มีเป็นขึ้นมาฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ความยึดถือในความเป็นมันก็เกิดขึ้นพอเราได้เป็นอะไรขึ้นไปก็ยึดถือในความเป็นนั้นคนที่เป็นอยู่ปกติพอเขาให้เป็นอะไรขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดความยึดในความเป็นนั่นขึ้นมาทันทีเขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ยึดถือในความเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความยึดถือติดพันขึ้นในตำแหน่งนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรแตกรากออกไปอีกมากมายแตกกิ่งก้านในความยึดถือออกไปอีกมากมายหลายเรื่องหลายประการเพราะมีความยึดถือในตัวตนขึ้นมาในทางปฏิบัติท่านจึงให้ทำลายความยึดมั่นในตัวตนอันนี้การทำลายความยึดมั่นในตัวตนนี้ท่านก็ให้หลักซึ่งเป็นสัจจะให้เราพิจารณาเช่นเราเรียนเรื่องหลักสามัญลักษณะสามประการสามัญลักษณะสามประการก็คือว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์โดยสภาพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนดังที่เราเสียดตรวจว่ารูปังอนิจจังว่ารูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็ตรวจต่อไปว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนี่ก็คือการปฏิเสธความมีความเป็นปฏิเสธออกไปว่าไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอะไรไม่ใช่ตัวแช่ตนนี้มันเป็นอะไรมันเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดมันก็เกิดตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ต้องแตกดับตามกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันร่างกายที่เราสมมติว่าเป็นตัวตนนี้มันไม่เที่ยงไม่ถาวรมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราดูที่ตัวเราก็เห็นว่าเราเปลี่ยนมาโดยลำดับจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราเปลี่ยนมาจนกระทั่งผมเราหอกไปฟันเราหลุดไปหนังเหี่ยวหนังแห้งร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังไม่หยุดนู่นแล้วหยุดก็ตายกันพอตายก็หยุดเรียกว่าหยุดความมีชีวิตไปตอนแต่ศพก็ยังเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันแม้เป็นศพแล้วมันก็ยังเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้หยุดความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งว่าเขาเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปกระดูกที่เหลือจากเผาไฟมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกตามธรรมชาติจนกระทั่งสลายหายไปสูญไปไม่มีอะไรที่เป็นเกณฑ์เป็นสารอันหลักอันนี้ท่านสอนให้เราพิจารณา พื่อให้รู้ว่าอะไรอะไรนั้นมันไม่คงที่ไม่ถาวรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวอะไรขึ้นมาว่าเป็นตนขึ้นมาให้รู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามหลักของธรรมชาติเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้มันไม่ยอมรับกับเรามันก็เป็นไปตามเรื่องมันแก่ไปตามเรื่องมันจะเจ็บขึ้นบ้างในบางครั้งบางคราวแล้วมันก็จะต้องแตกสลายไปในที่สุดอันนี้เป็นหลักให้พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาหลักนี้ก็ไปจับไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงสวดมนต์บ่อยๆมันต้องใช้คำที่เราสวดนั่นต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปแก้ปัญหาความเศร้าโศกความเสียใจก็ค่อยเบาไปจางไปแต่ว่าที่เรามีความเศร้าโศกเสียใจนั่นก็เพราะเราไม่เคยคิดไว้โกรธในเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาไว้ล่วงหน้าในเรื่อง5ประการเรียกว่าอภินหปัจจวิคให้พิจารณาบ่อยๆบ่อยน้อยวันหนึ่งก็พิจารณาสักครั้งให้พิจารณาว่าชราธรรมโมหิชรังอนัตติตูเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราหนีความแก่ไปไม่ได้พยาทิงธรรมโมหิพยาทิงอนัตติตูเรามีความเจ็บไข้บ้างเป็นธรรมดาเราหนีความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติตูเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาเราหนีความตายไปไม่พ้นกรรมัตโกมหิกรรมทายาโตกรรมโยนีกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหินานาภาวูวินาภาวูเราจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นเครื่องประเล้าประโลมใจให้เราได้คิดได้พิจารณาให้รู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดไว้บ่อยๆเตรียมใจไว้บ่อยๆเพื่อพบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความจริงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้นึกแต่มันลึกซึ้งถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้เช่นความตายเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราสามีตายจากไปเราก็เป็นทุกข์ภรรยาตายจากไปสามีก็เป็นทุกข์แต่ว่าสามีตายจากในแม่บ้านเป็นทุกข์มากกว่าพัญญาตายจากในพ่อบ้านทุกเหมือนกันแต่คงไม่เท่าไหร่ก็นึกว่ายังจะหาใหม่ได้แล้วก็เลยไปคลายจะที่ตรงนั้นไม่ค่อยทุกเท่าใดแต่แม่บ้านนี่ทุกมากเพราะว่าอายุมันก็มากแล้วจะไปหาใหม่มันก็ใช่ทีมันก็ลำบากแต่ว่าผู้ชายนี่ไม่ค่อยยอมแก่ยังจะหนุ่มเรื่อยๆไปทีเดียวยังจะไปหาต่อไปยังไปงั้นเขามีทางปลอบโยนอยู่ผู้หญิงเราก็ลำบากอะไรก็ต้องเป็นทุกข์คิดทีไรก็เขามีทางปลอบโยนอยู่ผู้หญิงเราก็ลำบากอะไรก็ต้องเป็นทุกข์คิดทีไรก็นั่งเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจไม่ได้คิดโดยธรรมะแต่ไปคิดโดยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นหรือว่าลูกตายจากไปเป็นทุกข์มากว่าลูกตายเราไม่เคยคิดว่าลูกจะตายจากเราไปเราอุ้มมันอุ้มแล้วก็ชมมันชอบมันแต่ไม่เคยคิดว่าแหมนี่ฉันอุ้มไม่รู้ว่าวันไหนมันจะจากฉันไปไม่มีแม่คนไหนอยากจะคิดอย่างนั้นพ่อก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเพราะเราถือว่ามันไม่ค่อยเป็นมงคลคิดอย่างนั้นไม่เป็นมงคลอันนี้คือความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เป็นอัปมงคลหรือว่าอัปรีอะไรอัปมงคลคือสิ่งที่ไม่ดีอัปรีคือสิ่งที่ไม่น่ารักความจริงมันก็เป็นคำเพราะนะอัปรีนี่คือคำบาลีแต่เรามาเขียนแบบสันสกฤตว่าอัปรีหมายความว่าไม่น่ารักการกระทำที่ไม่น่ารักไม่น่าชมไม่น่าพอใจเรียกว่าเป็นเรื่องอัปรีเราไม่ได้คิดเราคิดว่าเป็นอย่างนั้น ความจริงมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะช่วยเราช่วยให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เช่นเรามีข้าวมีของเวลามันหายไปเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าเมื่อพูดถึงเรื่องข้าวของแล้วได้เห็นคนแต่งตัวเช่นสายสายสร้อยคอเส้นใหญ่บางคนแขวนนอกเสื้อเราเคยทักไว้บ้างกันบอกแหมทำไมจึงต้องปุว่าแขวนเส้นใหญ่ๆอย่างนั้นของปลอมเจ้าค่ะอ้าวยิ่งหนักก็ไปยังไงของปลอมนี่ไอ้ของปลอมมันจะหนักกว่าของจริงก็ไปเองพอมันกระชากไปได้ไปอ้าวตายแล้วของปลอมถ้าเรายังไม่ไปจากนี้มันจะวกกลับมามาถึงมันจะตกท้ายตกขวาเนี่ยมันทำให้กูเสียเวลาไปได้ฮะมันจะกู้ตัวเนี่ยว่าใช่ของปลอมมันจะทุบจะตีเราเลยทำไปนะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ไอ้ทางที่ดีอย่าไปเที่ยวแขวนอะไรมันรุงรังเอาแต่ว่าเรามันปกติไอ้ข้าวของทองหยองเพชรนินจินดาเขาเรียกว่าเป็นหลักทรัพย์ของครอบครัวเรามีไว้เป็นหลักทรัพย์เก็บไว้ในตู้นิรภัยที่บ้านแต่ว่าที่บ้านบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยไปเช่าตู้ในธนาคารไว้ตู้แล้วไปจุไว้ที่นั่นถือแต่กุญแจไว้ถึงคราวก็ไปเปิดได้ออกงานออกการอะไรก็ไปแต่งความจริงไม่ต้องแต่งก็ได้ออกงานไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องอวดกันเช่นหน่อยมีงานมีการนะวันหนึ่งคณะสุภาพสตรีเข้ามาฉันแรกก็ไม่มีพอมาถึงเปิดกระเป๋านึกมาใส่นั่งรถมาไม่กล้าใส่กระเป๋ามาถึงใส่กันคือจะอวดกันว่าฉันก็มีเหมือนกันไอ้คนโน้นว่าฉันก็มีเหมือนกันแต่ยกนิ้วกี่กระดับแต่ของคุณนี่ถ้ากระดับมันน้อยก็มันเทียบๆคนอื่นนี่คนอื่นกระดับมันมากอ่ะมันต้องแข่งกันมีแข่งกันใช่มันเรื่องของขออภัยคือมันเรื่องกิเลสทั้งนั้นที่เขาว่าแต่งๆไม่แต่งก็ได้ไม่จำเป็นอะไรเรียกว่าเราเรียบเรียบร้อยๆของเราก็มีแต่ว่าไม่ต้องแต่งก็ได้แต่นี่ไอ้ของจริงมีแต่ว่าเก็บไว้เอาของปลอมมาใช้นั่นแหละอันตรายหนักต่อไปอีกจึงไม่จำเป็นจะต้องแต่งอะไรเช่นเรามาวัดนี่ไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้มาเรียบเรียบง่ายๆในกระเป๋าก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีแต่ปัจจัยมาอนุโมทนาทำบุญพอสมควรมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมากเกินไปเรื่องก็เท่านั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเห็นญาติโยมก็พลอยคือพลอยวิตกกังวลไปด้วยเหมือนกันนี่ก็คือความยึดถือเหมือนกันเรียกว่าเป็นทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอเห็นโยมแตกอะไรก็พลอยไม่สบายใจกลัวว่าจะถูกขโมยรังแกก็เป็นชาติพิทุกขาเหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์เพราะไปยึดถือว่าโยมวัดเราขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ทุกข์ไม่นานแป๊บเดียวพอรู้ตัวเท่ารู้ทันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเป็นทุกข์เรื่องในชีวิตเราประจำวันเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้ร้อยแปดพันประการฐานมันก็อยู่ที่ว่ามีความยึดมั่นในตัวตนแล้วก็เลยยึดสิ่งภายนอกที่เป็นเครื่องประกอบของชีวิตของตนมากขึ้นเลยเกิดเป็นปัญหาแก่ชีวิตเพราะงั้นต้องคิดตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้เสมอพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์โดยสภาพในสิ่งนั้นคือว่าเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ไม่แปลว่าน่าเกลียดน่าชังไม่น่าดูเนื้อแท้มันเป็นอย่างนั้นอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแต่เพียงประกอบกันเข้าทุกส่วนไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งวันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายเพราะงั้นถ้าเราได้พิจารณาเป็นเครื่องเตือนใจว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งรักที่ชอบสิ่งชอบใจมีอะไรก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงให้รู้ไว้ด้วยปัญญามีใช้ไปตามหน้าที่แต่ว่าใจจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเหมือนที่ท่านกล่าวว่ามีไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละนั่นแหละถูกต้องเราอยู่อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์เรียกว่าอยู่ชอบ ตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาชาติปิทุกขานี่เป็นตัวต้นของความทุกข์มันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฉันของฉันแล้วจึงเกิดชาติปิทุกขาขึ้นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเป็นเหตุให้มีความทุกข์ใจในระยะนี้ใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษาต่อก็มีการแต่งตั้งสมณศักดิ์อะไรๆพระที่ขอมาขอสมณศักดิ์มาบางองค์ก็มาสืบมาถามยังไงผมจะได้เป็นนะเขาไหมบอกไม่รู้หรอกอามาบอกก็ไม่รู้ส่งก็ไปแล้วเขาจะให้ไม่ให้ก็มันเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะเขาบอกไปเองนอนในมันสบายจ้ะนี่คือความกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้แต่พอได้ขึ้นมาก็ดีใจไปไม่กี่ปีแม้นมันควรจะเลื่อนสักปีได้แล้วขออีกเป็นทุกข์ต่อไปมันก็ซ้ำกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามีความยึดถืออยู่ในเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์มีความไม่สบายใจด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าเราไม่ต้องให้เป็นทุกข์ก็คือว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียให้พิจารณาเห็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราเป็นของเราสภาพจิตก็จะดีขึ้นอันนี้อันต่อไปที่ว่าความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นะไอ้นี่มันเป็นส่วนประกอบแตกกิ่งแตกก้านออกไปลำต้นมันก็อยู่ที่ชาติปิทุกขานะมีรากอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันรากมันอย่างลึกไอ้รากนี่อย่างลึกแล้วก็แตกเป็นลำต้นคือชาติปิทุกขาความคิดที่ว่าฉันมีฉันเป็นต่างๆนะเป็นลำต้นแล้วแตกแขนงออกไปแตกกิ่งเป็นความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นความทุกข์มันแตกกิ่งออกไปเยอะแยะในเรื่องต่างๆนานาที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราก็ได้รับปัญหาเหล่านี้มาจากต้นรากคือความยึดมั่นในตัวตนแล้วก็มีชาติความเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดตามมาความแก่นี่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรถ้าเราไม่อยากแก่เราไม่อยากจะให้ผมงอกไม่อยากจะให้ควันหลุดแต่มันก็ต้องหลุดมาถึงเวลามันก็ต้องหลุดไม่ให้มันหลุดก็นอนไม่หลับมันเจ็บจริงๆไอ้เจ็บฟันมันเจ็บนะปวดฟันเนี่ยปวดเรือกนี่ปวดจริงๆอาตมาปวดมาหลายครั้งเกิดมาหลายครั้งก็เลยไปบอกหมออันนี้ยังอยู่เท่านี้ทำยังไงก็หมอบอกถอนได้หมดเลยหลวงพ่อก็ถามใจหมอก็ถอนเปรี้ยงไปเลยสบายจะนี่สบายมากใช้ความประพันธ์ปลอมแล้วก็สบายมันไม่ต้องเก็บต่อไปไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาแต่มันก็อาจจะมีบางครั้งบางคราวเคี้ยวๆมันก็ไปจะตัดลิ้นเข่ามั่งตัดริมแก้มก็ไปมั่งเผลอๆไม่ได้ก่อนใส่ความปลอมเนี่ยต้องกินอาหารด้วยความมีสติตลอดเวลาเผลอไม่ได้เคี้ยวๆไปพูดอะไรจึ๊บก็หายลงโทษพูดมากต้องลงโทษให้หน่อยบางทีก็ยับลิ้นก็ให้เอาคุมไปลงโทษถูกลงโทษนี่มันผิดธรรมชาติเมื่อใดแล้วมันก็ถูกลงโทษเมื่อนั้นธรรมชาติลงโทษเสมอเมื่อเราทำผิดแต่ถ้าเราทำถูกธรรมชาติก็ไม่ลงโทษเราอันนี้เห็นง่ายๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปฟันก็ต้องหลุดไปผิวหนังก็เหี่ยวแห้งไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพของมันอย่าไปเป็นทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่าไปเป็นทุกข์กับความแก่แต่ให้นึกว่านี่มันเรื่องธรรมดาเพราะคุณแม่ของเราก็แก่คุณพ่อก็แก่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็แก่คุณชวดยิ่งแก่นักกว่าอีกถ้าเราเกิดมาเห็นคุณชวดไม่เห็นแก่แล้วไม่มีใครเห็นคุณชวดเป็นสาวสักคนเดียวหรือเป็นหนุ่มเลยแต่พอเห็นคุณชวดแก่ทั้งนั้นเพราะท่านแก่แล้วเห็นคุณปู่คุณตายังไม่แก่เท่าใดแต่ชวดนี่ต้องแก่แน่ๆ แก่เอามาก็เกิดมาก็เห็นชอดเหมือนกันเห็นก็แก่นั่งตำข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกใส่ในครกก็นั่งตำคุกเก๊กถามทำอะไรชอดตำข้าวคือไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งตำข้าวไปตำให้มันเป็นข้าวสารแล้วเอาไปหุงนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเป็นชีนะก็ถือศีลเหมือนกันแต่ว่านั่งตำข้าวคุกเก๊กไปตามเรื่องคนแก่บางคนนี่เมื่อสมัยยังไม่แก่ทำอะไรแก่ตัวลงก็ทำอย่างนั้นนี่คุณแม่ของเจ้าคุณคนหนึ่งทางวัดสามพระยาคุณแม่ก็อยู่บ้านหลังเล็กๆหลังบ้านใหญ่หรือบ้านใหญ่ท่านอยู่ไม่สบายขึ้นลงลำบากก็สร้างบ้านหลังเล็กให้อยู่ท่านทำอะไรตลอดเวลาตัดผ้าตลอดเวลาป่าวลูกต้องหาผ้ามาให้คุณแม่นั่งตัดมีตะไคร้นั่งตัดตัดตัดตัดด้วยถ้าไม่ได้ตัดผ้าก็ไม่เป็นสุขหงุดหงิดกุ้งงานเลยต้องเอาผ้ามาให้ตัดสืบถามได้ความว่าเมื่อยังไม่แก่นี้เย็บผ้าตัดผ้าเย็บเสื้อเย็บผ้าเย็บจีวรทำอะไรต่ออะไรส่งลูกไปเรียนหนังสือลูกเป็นพยาตั้งหลายคนคุณแม่แก่ลงก็นั่งตัดผ้าตัดอยู่นั่นแหละตัดอยู่จนกระทั่งหมดลมหายใจในสมัยสงครามญี่ปุ่นมาบุกประเทศไทยฝรั่งมาทิ้งระเบิดคุณโยมแกคงจะประตูอะไรขึ้นมาก็เลยสิ้นบุญไปไม่ต้องตัดผ้าต่อไปนี่เรียกว่าอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคนก็เล่าให้ฟังว่าท่านนั่งเช็ดตลับสีพึ่งทำด้วยไม้ปุ่มไม้นะเช็ดอยู่นั่นนะเช็ดทุกวันด้วยเช็ดจนกระทั่งทะลุพอทะลุหาลูกใหม่มาท่านนั่งเช็ดต่อไปเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเช็ดตลับอยู่นั่นแหละเช็ดอยู่นั่นเช็ดด้วยผ้าจนทะลุนั่งถูทุกเช็ดอยู่นี่งานของท่านไม่รู้จะทำอะไรแก่แล้วก็อย่างนั้นเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าจิตมันต้องการทำงานก็ให้ท่านทำเรื่องตามเราทำบุญสุนทานบางทีไปตักบาตรแทนที่จะตักข้าวในขันใส่บาตรตักข้าวในบาตรมาใส่ในขันเลยมหาเล็กต้องบอกว่าไม่ใช่ไปคะเอาในนี้ใส่นั้นอ๋อตักกับในขันมาใส่ในบาตรคือท่านแก่มากจนกระทั่งว่าไม่รู้ลืมไปแล้วเป็นอะไรนะเวลาในหลวงเข้าไปเฝ้าถามว่าทำมาหากินอะไรถามหลานชายถามในหลวงว่าทำมาหากินอะไรในหลวงบอกว่ารับจ้างเซ็นชื่อไปค่ะเพราะว่าคอยแต่ลงพระปรมาภิไธยนี่ในหลวงเลยแล้วบอกว่ารับจ้างเซ็นชื่อแล้วอ๋อพอกินพอใช่หรือยังทำต่อไปไม่งั้นคือว่าท่านเป็นอายุมากเขาก็เลยฟั่นเฟือนเป็นคนแก่มากนี่มันก็น่าขำไปเป็นคนน่าขำสำหรับคนยังไม่เก่ลูกหลานก็คอยหัวเราะเรื่อยๆไปเป็นคนแก่นะเป็นอย่างนั้นเราวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอายุมันมากเข้ายืนเข้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแก่ลงไปความแก่มันเป็นทุกข์ตรงที่ว่าเราไม่ชอบความแก่แล้วก็มันไม่ตายมันต้องแก่เรื่อยไปคนที่ส่วนประกอบดีมันก็ต้องอยู่นาน80 90ก็อยู่ต่อไปวันก่อนไปเทศน์ให้คนแก่ฟังหัวหน้าเป็นอุบาสกอายุเท่าไหร่88ยังยืนนมมืออาราธนาเสียงดังถามว่าโยมอายุเท่าไหร่88แล้วยังแข็งแรงยังไม่แก่มากเรียกว่ายังไม่ถึงกับแก่ชรามากเกินไปยังพอไปไหนได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็ลำอันนี้ถ้าเราแก่จะทำใจอย่างไรก็ต้องคิดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ผมมันก็ต้องออกอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันออกไปตามเรื่องอะไรอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปทำความรู้สึกฝืนใจกับธรรมชาติที่เราฝืนใจไม่ได้เพราะเราบังคับไม่ได้เราห้ามมันก็ไม่ได้นึกพอใจกันแล้วกันพอใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ พอใจในความแก่ที่เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็นึกว่าแก่เพียงเท่านี้ยังดีเห็นคนอื่นก็แก่กว่าเราเขาลำบากมากกว่าเราเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็บอกไว้กับตัวเองว่ามันอาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้ใจมันก็สบายเราไม่ได้คิดมีตกกังวลในเรื่องที่เรียกว่าเราแก่เพราะไม่ใช่แก่แต่เราคนเดียวคนอื่นก็แก่เหมือนกันคนแก่นี่ก็มีโรคหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเป็นทุกข์เพราะโรคพบคนแก่ทีไรก็บ่นว่าปวดเข่าปวดขาทุกคนปวดแข้งปวดขานอนไม่หลับมีทุกคนเลยบอกว่าโยมอย่าเป็นทุกข์กับเรื่องนอนไม่หลับมันเป็น76ก็นอนน้อยแล้วเวลานี้นอนไม่มากนอนหลับดีสนิทไม่เท่าไหร่สองสามชั่วโมงกันนะแล้วมันก็ตื่นเลยได้ยินเสียงนาฬิกาดังตกเต็กตกเต็กมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้เป็นทุกข์ว่านอนไม่หลับเพราะได้ทำไว้ในใจว่าคนแก่นี่มันนอนน้อยเด็กมันนอนมากเด็กนอนมากเพื่อความเติบโตคนแก่ถึงหลับมากมันก็ไม่เติบโตอะไรแล้วมันหลับเท่าที่ร่างกายต้องการเมื่อพอแก่ความต้องการแล้วมันก็ลุกขึ้นตามธรรมชาติเราก็อย่าไปเป็นทุกข์กับนอนต่อไปก็ทำใจให้ดีทำใจอย่ากังวลห่วงใยกับเรื่องว่านอนไม่หลับอย่าไปคิดว่าแล้วอย่าไปเที่ยวกินยาเขาอย่าไปกินยานอนไม่หลับยาระงับประสาทยาอะไรอย่าไปกินเขาให้ธรรมชาติมันเยียวยาของมันเองเพราะธรรมชาติมันเยียวยาของมันได้มันรักษาของมันได้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายว่ามีดบาดเลือดต้องพุ่งออกมาไอ้เลือดที่ออกมานั้นเดี๋ยวมันก็แห้งมันก็ปิดไม่ให้เลือดอื่นออกมามันรักษาของมันแล้วมันแห้งเป็นสะเก็ดอยู่ตรงนั้นเอาผ้าพันไว้หน่อยเวลาเอาผ้าออกก็แผลก็หายมันรักษาของมันตามธรรมชาติร่างกายของเรามีอะไรเกิดขึ้นมันก็รักษาตามธรรมชาติสิ่งใดที่เราใส่ลงไปในท้องถ้าร่างกายไม่ต้องการมันก็ต้องให้ออกมาออกข้างบนบ้างออกไปข้างล่างบ้างอย่าไปตกใจเลยว่าอย่าไปนึกว่าท้องเสียแต่นึกว่าโอ้บางอย่างที่เรากินเข้าไปร่างกายไม่ต้องการเมื่อมันไม่ต้องการมันก็ต้องส่งออกถ้าอยู่ข้างบนก็ออกข้างบนลงออกอยู่ข้าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์สัญ นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ

顶头皮哈 What's the do 顶头皮哈 What's the do จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318

0: คตครับ
1: ขอบคุณ
0: เมธคืนพรุ่งนี้มันเป็นคืนวันลอยกระทงนะมึงอะอยู่เวรแทนกูหน่อยได้ไหมวะเพื่อน
2: ไม่เกี่ยวอะไรกูด้วย
0: นี่เฮ้ยไม่ได้เลยนะเว้ยกูไม่ไปนี่แฟนกูต้องฆ่ากูแน่เลยเฮ้ยฟังกูหน่อยดิกูรับปากไว้แล้วเว้ยมึงอะไปคนเดียวยังไม่มีแฟนนะเว้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิ

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกะ

ในสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึก

ญาติสังกอดผู้บ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทั้งฝันหรือว่ากำลังใจผู้เดียวคือเจ้าอันความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยข้าได้ห้องเป็นผู้